0: ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน อีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
4: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย Plus คาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุป จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็ว
13: อย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7 รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300 รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
1: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4 แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าถ่านและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8 แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2 แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้ง2 ประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1 กิโลเมตรและมี2 ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2 คะแนนรวม2 นัดเป็น5 แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วตัวนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9 กันยายนเวลา11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสต์มันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27 กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6 คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16 กันยายนพบคีกิสถานเวลา14 นาฬิกาวันที่20 กันยายนพบฮ่องกงเวลา14 นาฬิกาและวันที่23 กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17:30 น.นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20 กันยายนนี้โดยเยาวชน18 คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกาญจน

0: หลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถ จะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกัน

0: การหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
9: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการรีวิว SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
10: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
9: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการรีวิว SME ไว้ไงบ้างนะคะ
10: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Review SME
9: ค่ะ
10: เราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการรีวิว SME ค่ะจะเป็นกลไกนึงที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
9: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
10: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
9: ค่ะสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
10: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
11: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะคะ
10: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะ
11: ใช่
10: ค่ะก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
11: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
10: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่กลับเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
11: ค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีวิว SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณ
10: ค
11: ่ะ
10: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
13: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
14: เป้าหมายของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมดหมายเราชัดเจน
13: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
14: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงไปในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
13: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิจปาโลรายงาน
15: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
16: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการ ของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์ชิวเวลลี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
3: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
17: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างพูลวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
18: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยฉะนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
17: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมาม
19: ากขึ้นแน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาใครถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
17: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Communityที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกัน ในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
0: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอ่ะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
21: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
2: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
21: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
22: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
23: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับในสภานะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปิดสภาเที่ยงคืนกว่านะครับเที่ยงคืนกว่าเนี่ยก็เป็นการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับเข้าสู่วาระที่2นะครับวาระที่2ก็คือการพิจารณาเป็นรายมาตราว่าในแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่ของบมาประมาณนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหม
2: ครับ
1: ดูในรายละเอียดดูในไส้ในว่าโครงการที่คุณจะนำไปใช้เนี่ยมันตอบโจทย์ประเทศไทยตอนนี้หรือเปล่าและสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเงินประมาณนี้เนี่ยกรรมาธิการเนี่ยอาจจะมีการตัดงบประมาณเนี่ยในบางส่วนที่เห็นว่าเกินกว่าความจำเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปทำณวันนี
2: ้
1: เมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศกันออกมานะครับถ้าพูดถึงการประชุมสภาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร
2: ่
1: เพราะไม่เหมือนเวทีในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับผู้ต้องพูดอยู่ในกรอบอยู่ในตัวเลข อยู่ในงบประมาณอยู่ใน presentation powerpoint เนี่ยที่เขาขึ้นจอไว้ให้นะครับจะไปเบี่ยงประเด็นบอกโอ้หัวสวมันไม่ได้หัวสวมันไม่เกี่ยวอะไรงบประมาณ
2: มันไม่เกี่ยวกับงบนะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับงบใช่ไหม
2: ครับ
1: ไทย AI Passport เกี่ยวไหม
2: ก็อาจจะเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆเพราะไทย AI Passport ใช้เงินงบกองทุน DE
2: ครับ
1: 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: ส่วน TOR อะไรยังไงเอื้อเอกชนยังไงไปว่าในอีกเวทีนึง
2: ครับ
1: นะฮะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะที่เขาจะมาขย่มรัฐบาล
2: สอบท้องถิ่น
1: สอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: มันก็ไม่เกี่ยวโดยตรงอีกอ่ะโอเคจริงอยู่ใช้เงินในการที่จะจัดสอบท้องถิ่นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณสนธิลิ้มทองกุลเอาประเด็นนี้ไปขยี้เรียบร้อยเมื่อวานนี
2: ้
1: ที่เขาจะมีการประกาศการชุมนุ
2: ม
1: นะฮะประกาศการชุมนุมวันพฤหัสที่10นะฮะพฤหัสที่19โมงกว่าๆเนี่ยแถวๆสถานทูตอิสราเอลส
2: ุ
1: ขุมวิทคลองตันแถบนั้นนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางหล
2: ี
1: กเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องอะไรอีกละฮะเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2: รายที่2นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปลายสัปดาห์ก่อนก็มีการเนรเทศไปแล้ว1รายนะเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็ล่าสุดเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่าเพราะเหตุใดนะครับ
1: นะแล้วก็คุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำระดับสูงนะฮะผมต้องใช้คำนี้นะฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนคือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ครับ
1: คุณสนธิเป็นแกนนำนะฮะตอนนี้ประกาศทวงคืนประเทศฮะรู้สึกว่าจะตั้งชื่อกลุ่มใหม่หรือเปล่ากลุ่มทวงคืนประเทศไทยไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
2: คอนเซปต์นะเป็นคอนเซปต์แต่อาจจะเป็นชื่อยังไม่ได้เป็นทางการ
1: คือถ้าจะใช้ชื่อตามข่าวเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ครับ
1: นะครับแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยนะครับผมเห็นเสื้อที่คุณสนธิใส
2: ่ครับ
1: ทวงคืนประเทศไทยก็อาจจะมีการตั้งกลุ่มม็อบหรือว่ากลุ่มผู้กดดันในทางการเมืองเนี่ยใช้ชื่อใหม
2: ่ครับ
1: ก็เป็นไปได้นะครับแต่การชุมนุมในสมัยที่คุณสนธิชุมนุมเนี่ยในห้วงที่ขับไล่คุณทักษิณประมาณปี2540กว่า
2: ครับ
1: 40กว่าเนี่ยที่ไปจัดเมืองไทยรายสัปดาห์แล้วก็ ไปปิดล้อมทำเนียบจนนำไปสู่การรัฐประหารปี2549พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นบิ๊กบางจำได้ดีจำได้ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการรัฐประหารนะอันนั้นคือในครั้งที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นทางสังคมประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยจับเรื่องเชื่อมโยงเยอะนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เหมือนครั้งที่แล้ว
2: ครั้งที่แล้วคือ เหมือนคล้ายๆไล่รัฐบาลไหมครับ
1: คือรูปแบบของสมการในทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันและโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกเมื่อปี 2547-48 เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยแบบนึงณวันนี้เนี่ยมีการระดมคนระดมพลเนี่ยผ่านโซเชียลข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะส่วนการที่จะระดมมวลชนต่างๆเนี่ยเมื่อวานเชื่อว่าเป็นการโยนหินถามทางเพื่อถามว่ามีใครเนี่ยพร้อมที่จะมาอยู่กับข้างคุณสนธิบ้างนะครับส่วนอะไรหลายๆอย่างขั้นตอนกระบวนการนั้นเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังเพราะดูปฏิทินทางการเมืองแล้วเนี่ยดูเหมือนมีการจัดตั้งและวางแผนว่าไทม์ไลน์นั้นไทม์ไลน์นี้จะสามารถยกระดับการชุมนุมได้การชุมนุมจะเริ่มจากการชุมนุมเล็กๆก่อนในเรื่องหนึ่งและต่อไปพอมีประเด็นทางการเมืองมากขึ้นก็เป็นจุดในการที่จะเรียกมวลชนเนี่ยมาชุมนุมสมทบกันมากขึ้นนะฮะพูดง่ายๆต้องเริ่มให้เกิดการชุมนุมก่อนจุดขึ้นมาก่อนถ้าจุดประเด็นแล้วยังไม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องถอยออกไปแต่ถ้าจุดแล้วเนี่ยได้รับผลตอบรับในทางที่ดีก็จะมีการขยายประเด็นไปเรื่อยๆซึ่งมองแล้วเนี่ยจุดที่จะเป็นการขยายประเด็นอันนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยหลังจากที่ไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอล10กันยายนนี้แล้ว14กันยายนจะเป็นวันที่กกต.เนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเรื่องของหัวสว229คน
2: ครับ
1: ผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยแน่นอนละครับถ้าไม่เป็นที่พึงพอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก
2: ็
1: จะเรียกมวลชนมาบอกว่านี่คือความไม่ชอบธรรมนี่คือไอ้นั่นไอ้นี่ไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: 28กันยายนบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง
2: กกต.
1: นั่นแหละนะฮะมีจุดในทางการเมืองเนี่ยเยอะเพื่อที่จะเป็นจุดตัดในการยกระดับการชุมนุมในทางการเมือง
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเมืองต้องบอกว่าจับตาแล้วแหละเพราะมันเริ่มร้อนแรงขึ้น
1: การเมืองในสภาก็ค่อนข้างที่จะร้อน
2: ครับ
1: การเมืองนอกสภาร้อนกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เมื่อคืนก็มีการประชุมเกี่ยวกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับมีหลากหลายความคิดเห็นที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและควรที่จะหยิบยกมาพูดคุยก
2: ็
1: มีนะฮะอ่ะไล่เรียงกันก่อนตั้งแต่เริ่มนะฮะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะฮะก็มีการพิจารณานะครับประชุมนะฮะพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวงเงินเนี่ย 378,000 ขออภัยเท่าไหร่นะ3,788,000 ล้านบาท
2: ครับ
1: ขออภัยงงกับตัวเลขฮะ
2: ครับ
1: ในวาระที่2แล้วนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอให้ปรับลดงบลง 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่การคลังรองรับภาระการใช้จ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการยังขาดงบประมาณอีก 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำจะอยู่ที่ร้อยละ76ครับขณะที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนท์ฮะกรรมาธิการนะฮะเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี69พร้อมเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีพูดได้ง่ายไม่ต้องโตเอาไว้เท่านี้ไปเรื่อยๆสัก 2-3 ปีเพื่อควบคุมความขาดดุลแล้วก็ภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับกับดักทางการคลังทั้งนี้เสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยในปี70หน่วยงานรัฐจะนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังครับส่วนคุณสุชาติธาดาธำรงเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันบอกว่าควรปรับเสนอลดงบประมาณร้อยละ10หรือประมาณ 378,000 ล้านบาทเน้นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการที่ไม่เร่งด่วนซ้ำซ้อนและจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คุ้มค่าพร้อมเสนอให้ใช้งบประมาณฐานศูนย์และตั้งคณะกรรมการก กันกรองโครงการวงเงินสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดการกู้เงินลดภาระทางการคลังในอนาคตนะฮะส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ก็จะเป็นการมุ่งอภิปรายเรื่องของการปรับลดงบประมาณหรือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชนฮะ
2: ครับท่านนายกก็มีการมาพูดถึงนะครับ ในเรื่องของการประชุมสภาเมื่อวานนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: พูดถึงในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ร่วมจนจบนะครับเพราะว่าท่านนายกก็มีภารกิจบินไปที่นอร์เวย์ต่อด้วยนะครับซึ่งภาพรวมนะครับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอไปครับภาพรวมของการอภิปรายงบประมาณนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการพูดคุยในวาระที่สองและวาระที่สามนะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมการที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ในวันแรกครับภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับในช่วงเช้าก็มีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบคำนองคองธรรมนะครับแล้วก็พูดกันด้วยเหตุและผลนะครับโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังและก็นำไปพิจารณาท่านนายกบอกว่าทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประเด็นที่ดีต่อการดำเนินงานของรัฐบาลนะครับก็จะมีการนำไปประยุกต์ใช้และก็การดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือการดำเนินการทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายหลังสัมภาษณ์นะครับท่านนายกก็มีการเดินทางออกจากรัฐสภานะครับเดินทางไปที่ทำเนียบปฏิบัติภารกิจต่อนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือ ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำก็มีการเดินทางไปที่นอร์เวย
1: ์
2: นะครับเป็นภารกิจของท่านนายกเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ถูกพาดหัวและส่งในโลกออนไลน์ที่เป็นกรณีที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนนท์
2: ครับ
1: กรรมาธิการเนี่ยที่เขาบอกว่าก็พาดหัวกันไว
2: ้
1: บอกว่าจะฟรีซเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีพูดง่ายๆข้าราชการเนี่ยหยุดขึ้นเงินเดือนไปก่อนได้ไหม
2: ครับ
1: สัก 1-2 ปีเพื่อให้ภาระการเงินการคลังของประเทศเนี่ยกลับสู่ภาวะที่วิกฤตน้อยลงกว่านี
2: ้ครับ
1: พูดง่ายๆก็คือให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนนั่นเองนะครับก็มีเสียงออกมาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
2: ครับ
1: เห็นด้วยก็บอกว่าเอาดีแล้วดีแล้วนะฮะเพราะว่าราชการเนี่ยก็สบายมานานช่วงวิกฤตปี40ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆโควิดราชการเนี่ยลอยตัว
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะได้เงินเดือนประจำไม่มีสิทธิ์ที่จะตกงานเลยนะฮะเอกชนก็ย่ำแย่ราชการควรจะรับผิดชอบอะไรบ้างนะ
2: ครับ
1: อันนี้ความเห็นที่เห็นด้วย
2: ครับ
1: ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่ามันมีผลต่ออัตราการเจริญก้าวหน้าของข้าราชการก็คือว่าเรื่องของการคำนวณบำเหน็จบำนาญควบคุมความก้าวหน้าในการเติบโตนะฮะคือถ้าเงินเดือนเนี่ยถูกตัดไปปุ๊บเนี่ยบำเหน็จบำนาญที่เขาจะได้ในอนาคตก็จะลดลงนะฮะแต่ถ้าเกิดมองในมุมอีกมุมนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ตัดสักปีนึงเนี่ยคือเขาไม่ได้ตัดไม่ให้คุณไม่ได้เงินเดือนเลยนะแต่ก็ให้เงินเดือนทุกเดือนเพียงแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มเงินเดือนให้ปกติข้าราชการพลเรือนเขาจะขึ้นเงินเดือน6เดือนต่อ1ครั้ง
2: ครับ
1: 6เดือนต่อ1ครั้งแต่ถ้าเกิดปีนี้เราไม่ขึ้นให้คุณแต่ถือว่าช่วยชาติมาตรการนี้ใช้ได้ไหม
2: ผมมองว่าต้องมีการประชาพิจารณ์ก่อน
1: ไม่ผ่าน
2: ไม่ผ่านก็ตามนั้นครับ
1: ไม่ผ่าน
2: เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นความคิดเห็นแค่คนหนึ่งคนเท่านั้นแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเขาโดยตรง
1: ถ้าถามคนที่ผลกระทบแบบผมว่าส่วนใหญ่อะ
2: ก็ไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วย
2: แน่นอน
1: นะแต่ถามคนทั้งประเทศละเอา60ล้านคน
2: มันก็ต้องให้มีการประชาธิปไตยนั่นแหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงได
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้น
1: ถ้าอย่างนั้นเราทำประชาธิปไตย60ล้านคนไหม
2: ก็จริงๆการทำทุกครั้ง
1: การ
2: ทำทุกครั้งคือแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็คืออย่างเวลากรณีที่จะมีการปรับกฎหมายบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีการทำเรื่องนี้ก่อน
1: ทำประชาพิจารณ์เป็นภาคเป็นพื้นที่ไป
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยถูกผลักดันขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็แน่แหละต
2: ้
1: องทำความคิดเห็นของประชาชน
2: ครับ
1: 60ล้านคนนะครับถ้าคุณไปถามข้าราชการเนี่ยคำตอบผมรู้
2: แน่นอนข้าราชการก็รู้สึกว่า
1: ใครจะอยากใครจะอยาก
2: การที่แบบว่าเงินเดือนแต่ละครั้งที่จะขึ้นมาอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้มาก
1: ไม่ได้
2: มากมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการฟีดเงินเดือนคือไม่ได้มีการปรับขึ้นเนี่ยจะสามารถช่วยลดภาระได้มากน้อยแค่ไหน
1: ได้ยังไงก็ต้องได้
2: แล้วถ้าอย่างอื่นล่ะหมายถึงว่าประเด็นอื่นๆที่มีการวางนโยบายของรัฐบาลไว้หรือว่าการใช้งบประมาณอื่น
1: ๆหมายถึง
2: เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การลด
1: เอาเรื่องของเราก่อนเอาเรื่องของเราก่อนเอาเรื่องของเราก่อนก็คือว่า
2: อันนี้คือ
1: การปรับลดงบประมาณเนี่ยในจำนวนตรงนี้เนี่ยไม่ขึ้นเงินเดือนราชการจะได้เงินสักเท่าไหร่แล้วเราได้เงินตรงนี้เนี่ยไปทำอะไรเยียวยาประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนในระยะเวลา1ปีเนี่ยถ้ามีการศึกษามาแล้วเนี่ยโอเคนี่คือคุ้มทางเข้าที่น่าสนใจ
2: แต่ว่าหลายคอมเมนต์นะครับคืออันนี้ในมุมมองของคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของการลดเงินเดือนของสวสสซะส่วนใหญ
1: ่ไปแตะเขาอีกแล้ว เขาเอาเรื่องข้าราชการ
2: เออแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าจากประเด็นนี้นะครับ
1: เข้าใจ
2: หมายถึงจากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์วีรักษ์พูดถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นไปตามถ้าในการนำเสนอของพวกเราเนี่ยก็คือตามที่ท่านอาจารย์วีรักษ์นำเสนอมาก็คือเป็นหนึ่งความคิดเห็นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการอนุมัติหรือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
1: เท่านั้นเองข้อเสนอแนะที่น่ารับฟัง
2: ครับ
1: นะฮะเอามาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเต้าข่าว อาจารย์วีระบอกว่าเอาเต็มๆนะ
2: ครับ
1: ตอนที่พิจารณางบรายจ่ายมีรายการที่ไม่สามารถตัดทอนได้เยอะมากทั้งรายการที่เป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานลูกจ้างรัฐก้อนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทรายการเบี้ยเงินเบี้ยหวัดบำนาญประมาณ 889,000 ล้านบาทขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมรองรับวิกฤตความผันผวนของพลังงานอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทนะครับ
2: ครับ
1: ต่างกันนะฮะทุกคนรู้ว่าเป็นรายการที่ซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้าน
2: ท่าน
1: จากการสอบถามพบว่าสำนักงบประมาณเป็นผู้ของงบประมาณก้อนนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการขอใช้งบกลาง 12,000 ล้านบาทเอาเงินนอกงบประมาณของตัวเองมาสมทบซึ่งในแง่ของไอเดียถือว่าดีที่เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้แต่เลือกโครงการที่จะคิดว่าเป็นปัญหาเพราะทำซ้ำกับพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ตนขอเสนอตัดทิ้งทั้งก้อนอันนี้ประเด็นที่1
2: ครับ
1: พอมาประเด็นนี้เงินเดือนข้าราชการนะครับคุณวีระนะฮะก็บอกว่าเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเงินปรับวุฒิข้าราชการเนี่ย 13,000 ล้านบาทเข้าใจว่าไม่สามารถตัดได้จริงเพราะข้าราชการมีระบบการคิดเงินเดือนและการปรับวุฒิซึ่งสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต้องตั้งงบเผื่อเอาไว้ในการขึ้นเงินเดือนและปรับวุฒิตามเกณฑ์ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เสนอตัดทั้งก้อนเนี่ย 13,000 ล้านบาท 13,000 ล้านบาทบวกกับการเสนอตัดรายการที่สำนักงบเสนอมา 12,000 ล้านบาทรวมเป็น 25,000 ล้านบาทในงบกลางเพราะเห็นว่าเมื่อสถานการณ์แบบนี้ฝ่ายราชการควรใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน
2: ครับ
1: ตั้งแต่เกิดวิกฤตปี27กับ40หน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องในระดับราชการที่ได้รับเงินเดือนงบประมาณไม่เคยได้รับผลกระทบแต่ ครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นผมคิดว่าหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนปีหน้าถ้าเป็นไปได้ผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการสัก 1-2 ปีนะ
2: ฮ
1: ะเพื่อให้เหลือพื้นที่ในการใช้เงินที่มีน้อยอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผมพูดแบบนี้ข้าราชการคงไม่พอใจแต่ผมพูดความจริงรัฐบาลกำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตคนที่อยู่ในหน่วยราชการต้องเสียสละเชื่อลงตรงมติท่านก็เอาตามกรรมาธิการเสียข้างมากอยู่ดีนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: อันนี้คือเหตุผลและความจำเป็นที่อาจารย์มองว่ามันควรจะถึงเวลาที่ราชการจะต้องเสียสละซะบ้าง
2: ครับ
1: นะฮะก็คืองดการขึ้นเงินเดือน1ปีแต่ดูว่าเป็นไปได้หรือไม
2: ่
1: นะครับ
2: ครับแต่ก็ต้องติดตามนะครับว่าในเรื่องของการที่ข้อเสนอแนะนี้จะส่งไปยังรัฐบาลรัฐบาลจะมีการขับเคลื่อนหรือไม่อย่างไร
1: น่าจะค่อนข้างยากเพราะว่ารัฐบาลมาจากเสียงของประชาชนต้องใช้กลไกราชการเนี่ยในการทำงานครั้นเนี่ยจะไปปรับลดหรืออะไรเนี่ยโอ้ลำบากคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ปรับลำบาก
2: ครับ
1: นะฮะเหมือนปฏิรูปตำรวจอ่ะตั้งแต่กี่ปีแล้วอ่ะ
2: โอ้ก็มันมี
1: สมัยพลเอกประยุทธ์อ่ะ
2: ครับ
1: อาจารย์นายกเป็นคนปฏิรูปอ่ะ
2: ครับ
1: แล้ว มีมาตรา44ด้วยนะ
2: พรบมีอะไร
1: ถึงไหนแล้วล่ะ
2: นะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะสำหรับการปรับลดแล้วการที่ปรับลดเงินเดือนข้าราชการเนี่ยจะเฉพาะกพ.
1: ไม่ได้ปรับลดเงินเดือนข้าราชการ
2: เอาแค่ฟีดเงินเดือนข้าราชการขอไป
1: คือครับงดการขึ้นเงินเดือนเพราะคนเข้าใจผิดกันเยอะคนเข้าใจผิดเยอะว่าตัดเงินเดือน

0: หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเปิดเผยออกมาของทางสำนักงานกพ.นะครับ
1: ไอ้เรื่องเนี้ยที่ผมคุยกับคุณเมื่อวานเนี่ยว่าเอ๊ะกพ.ไปเกี่ยวอะไรกับกระทรวงศึกษาคุณณัฐพงษ์ถามผมว่ากระทรวงศึกษาไม่เกี่ยวกับกพ.หรอ
0: มันเป็นในส่วนที่กำกับดูแลของข้าราชการพลเรือนแต่ว่าข้าราชการครู
1: เขามีผลไหม
0: มันก็ต้องไปดูคืออย่างปกติอะครับตอนที่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการรอบก่อนของรัฐบาลชุดก่อนนะครับผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการมีมติครม.ครั้งนี้เนี่ยคือข้าราชการพลเรือนแต่ว่าในส่วนของข้าราชการอื่นๆเช่นคร
1: ู
0: ตำรวจแล้วก็อะไรทางการแพทย์ต่าง
1: ๆตำรวจทหารไม่นับอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่พลเรือน
0: ครับก็มีการมาเหมือนใช้ตัวมติครม.เนี่ยเทียบเคียงกับในส่วนของกระทรวงของเขา
1: ก็คือผู้ที่คือกระทรวงศึกษานี่ถ้าผมจะพูดแบบนี้ได้ไหมเขาไม่ได้รับผลโดยตรง
0: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะมีผลกระทบว่าก็จะต้องมาทำตามมติครม.ตรงนี้ต่อไปในอนาคต
0: ครับ
1: เขาว่ายังไงตกลงเขาชี้แจงอ่ะ
0: เมื่อวานนี้นะครับทางคุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการมาเปิดเผยนะครับกับการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนนะครับให้กระทรวงกรมและก็จังหวัดนะครับเรื่องการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่ามีการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติของทางคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับก็ต้องมีการนำมติมาปรับในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้นะครับได้มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของทางกระทรวงเนี่ยมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือขนาดที่พอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองยืนยันว่ายังไม่มีแผนในการลดจำนวนบุคลากรและหรือให้ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยออกจากราชการแต่อย่างใดนะครับทางรัฐมนตรีศึกษาธิการเองก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการดำเนินการเนี่ยก็ต้องไปเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในส่วนของจำนวนของบุคลากรหรือว่าโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะครับเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนเนี่ยมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการสรุปแนวทางอย่างชัดเจนทันทีทันใดนะครับก็จะมีการศึกษาแล้วก็ประเมินผลอย่างรอบคอบต่อไปนะครับซึ่งอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือพอมีมติครม.ในเรื่องของข้าราชการพลเรือนเนี่ยแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ได้เป็นพลเรือนโดยตรงแต่ยังไงก็ต้องมีการมาปรับใช้ประยุกต์ใช
1: ้ครับนะถ้าจะขึ้นเนี่ยก็ขอขึ้นด้วย อารมณ์นี้ไหม
0: ประมาณนั้นถ้าขึ้นมันเป็นผลที่ดีกับฝั่งผู้ที
1: ่ไม่งั้นมันก็เขาจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมข้าราชการกลุ่มนี้ได้ขึ้นแล้วฉันไม่ได้ขึ้นเหลื่อมล้ำใช่ไหม
0: ใช
1: ่ตำรวจทหารนี่เขาไม่เดือดร้อนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่แต่เขา
1: เพราะว่าเขาไม่ไงเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการเนี่ยอีกกลุ่มนึงเลยไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนเขามีพรบของเขาเลย
0: ใช่
1: ตำรวจทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ใช่ไหมข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเนี่ยแยกไปเลยนะ
0: ครับ
1: แยกออกไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับกพ.
0: ใช
1: ่กพ.ก็จะคุมแค่ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงตะบวงกรมเนี่ย
0: ครับแต่ว่าตอนที่มีการปรับอัตราเงินเดือนครั้งก่อนนะครับตำรวจกับทหารก็มีการตามมาทีหลัง
1: ขยาย
0: มาทีหลังแต่ว่าผลบังคับใช้เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเท่ากันหรือเปล่าก
1: พ.ก่อนแล้วก็ตำรวจทหารเนี่ยก็ค่อยทำขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับวุฒิปริญญาตรีเท่านั้นวุฒิปริญญาตรีเท่านี้นะฮะอันนี้ของตำรวจแล้วก็ทหารนะ
0: ครับ
1: น่าสนใจส่วนอันนี้ก็น่าสนใจอีกแหละเรื่องของภาคใต้นะฮะ
0: ครับ
1: บินไปดูที่เบตงสักนิดนึงเบตงตอนนี้ฮะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เจอหมอกควันและไฟป่าไอ้ผมก็สงสัยเอ๊ะเบตงมันอยู่จังหวัดอะไรยะลามีหมอกควันและไฟป่าไม่ใช่คนในพื้นที่เขาเผานะครับ
0: ครับ
1: เกิดจากไฟป่าที่อินโดนีเซียครับผม
0: โอ้โหลาม
1: ลุกลามมาหลายสัปดาห์แล้วครับมันเกิดที่เกาะบอร์เนียวแล้วเกาะสุมาตราก
0: ็
1: เกิดควันมลพิษอากาศเป็นวงกว้างลมก็แหมพระพายก็พัดมาข้ามพรมแดนมาสู่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร
0: ์
1: ฟิลิปปินส์นะครับส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ย่ำแย่ลงไป
0: ครับ
1: ครับตอนนี้ยะลานี่ก็สาหัสสาหัสเหมือนกันนะครับนะต้องติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดส่วนทางการมาเลเซียนะครับอันนี้ก็อ่วมกว่าครับ ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนแล้วฮะเพื่อ เพื่อรับมือสถานการณ์แล้วก็ให้การคุ้มครองประชาชนมาตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนที่รัฐสารวัตรนะฮะสั่งปิดโรงเรียน6

0: 147แห่งใน12เขตการศึกษาตั้งแต่7ถึง11กันยายนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับ
0: แล้วในยะลาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
1: ครับ
0: เฉลี่ยไม่เกิน10ถึง15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่โชคดีตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วยชะล้างฝุ่นในอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: 8นาฬิกา31นาทีนะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการให้สัมภาษณ
1: ์
0: นะครับเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านนายกก็แสดงความมั่นใจบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้งบอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้คือส่วนของการใช้งบประมาณนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับเรื่องของการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยท่านนายกมองว่ายังไงล่าสุดเนี่ยก็2ชาติแล้วนะครับคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสหลังจากที่ครม.มีมติเรื่องของกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับการเนรเทศที่มีการ เปลี่ยนข้อกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าปรับข้อกฎหมายเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสถานการณ์ในโลกปัจจุบันจึงมีการในประเทศเนี่ยชาวต่างชาติ2คนนะครับออกจากประเทศไทยของเราไปถามท่านนายกครับว่ายังไงฮะ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับหลังจากที่มีการในประเทศไปแล้ว1คนก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อกฎหมายและอำนาจเนี่ยมีตามกฎหมายแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนครับโดยผู้ที่มีพฤติการหรือว่าความประพฤติที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรสำหรับกรณีของนายยาคอฟโอฮยอนนะครับชาวอิสราเอลที่มีการถูกในประเทศและมีรายงานว่าจะมีการขอยื่นอุทธรณ์นั้นคุณอนุทินกล่าวว่าหากจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดครับซึ่งตามกฎหมายใหม่เนี่ยน่าจะประมาณ7วัน
0: ยื่นกับนายกนะฮะ
1: ครับ
0: อุทธรณ์เนี่ยต้องยื่นต่อนายก
1: ครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีเอกสารอุทธรณ์มายังตัวท่านนายกเองนะครับในส่วนของกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ได้มีการรายงานจากทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานส่วนรายละเอียดของเรื่องก็ขอให้สอบถามจากทางคุณพลพีเองนะครับว่าในส่วนนี้จะมีข้อท้วงติงหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและก็ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการชี้แจงนะครับหลังจากที่มีการเนรเทศอีก1คนก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่านายเควินดิมิโนนะครับเป็นรายที่2ที่สร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับก็มีประกาศออกมานะครับเป็นคำสั่งจากทางกระทรวงมหาดไทยที่มีผลแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นเอง
0: นะคือชายไทยใช้มาตรการเด็ดขาดในการเนรเทศชาวต่างชาติที่ประพฤติตัวไม่ดีนะครับก็เริ่มต้นจากอิสราเอลเป็นรายแรกแล้วตามด้วยฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับซึ่งสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจเหมือนกันจุดยืนของไทยเนี่ยชัดเจนว่าใครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยั่วยุหรือสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็จะไม่ประสงค์ให้อยู่ต่อแล้วก็ใช้กฎหมายในประเทศทันทีนะฮะต่างประเทศก็มี
1: ครับ
0: นะฮะกฎหมายในประเทศเนี่ยก็คือชาวต่างชาติได้ความสนใจแต่เขาก็ไม่แปลกใจเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีกระบวนการที่จะขับคนที่เขาไม่พึงประสงค์เนี่ยออกจากประเทศอยู่แล้วนะครับหนำซ้ำไปกว่านั้นบางประเทศเนี่ยมีโทษทันเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นคงถึงขั้นจำคุกนะฮะประหารชีวิตก็
1: ม
0: ีนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยก็คือประชาธิปไตยนะฮะ
1: ครับ
0: คือเราในประเทศคุณแต่เรายังเปิดโอกาสให้คุณอุทธรณ์คำสั่งด้วย
1: คร
0: ับคุณไม่เห็นด้วยนะครับอุทธรณ์คำสั่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: นะครับภายใน7วัน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็คือยังให้โอกาสนะครับไม่ได้ว่าปิดประตูบอกในประเทศแล้วไปจากประเทศไทย
1: จบเลยบินไปเลยไม่ใช
0: ่
1: นะครับยังมีโอกาสที่จะให้ยื่นอุทธรณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ไปดูการชุมนุมกันบ้างนะครับมาตามนัด7กันยายนที่บ้านพระอาทิตย
1: ์ ครับ
0: คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมด้วยเครือข่ายแกนนำนะครับ
1: ครับ
0: ก็มาพร้อมกันนะครับแถลงข่าวจุดยืนของเขาคือทวงคืนประเทศไทยระบุถึงเส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองในอดีตภาพรวมเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนการเมืองตลอดจนปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลภูมิใจไทยนะ
1: ฮ
0: ะก็ไล่เรียงกันไปว่า21ปีที่แล้วเนี่ยเคยอยู่ที่ห้องประชุมนี้ประกาศตัวลุกขึ้นสู้กับระบอบทักษิณจนนำไปสู่การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและจบที่การทำรัฐประหารในเวลาต่อมานะฮะจากนั้นเมืองไทยก็ผ่านยุคหลายยุคหลายสมัยมาหลายรูปแบบทั้งยุคพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำคุณอภิสิทธิ์ยุคพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคก้าวไกลที่รับความนิยมจากมวลชนร่วมกันต่อต้านที่เคยร่วมกันต่อต้านจนปัจจุบันการเมืองมาสู่ยุคของภูมิใจไทยนะครับคุณสนธิตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามต่อสังคมว่าเหตุใดผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติการต่อต้านระบบทักษิณรวมถึงผู้ที่เคยร่วมต่อต้านพรรคก้าวไกลกลับหันมาสนับสนุนและเห็นด้วยการกระทำของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีพฤติการแตกต่างไปจากระบบทักษิณอาจมีความ ร้ายกาจกว่าด้วยนะครับก็ไล่เรียงกันไปนะฮะว่ามีอะไรบ้างทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะมีวงเงินหมุนเวียน 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทเอกสารประกอบชื่อผู้มีอำนาจระดับสูงเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการประมูลเดิมและการเปลี่ยนผ่านการจัดสอบอันนี้พูดถึงทุจริตท้องถิ่น
9: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงนะฮะแม้ศาลฎีกามีคำพิพากษาเด็ดขาดแล้วว่าเป็นที่ดินของรัฐแต่กลับไม่มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกระทรวงมหาดไทยถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความไม่มีศีลธรรมและบิดเบือนข้อเท็จจริงปัญหาทุนเทานะฮะปัญหาอะไรเนี่ยยิวจีนเมียนมากัมพูชารัสเซียอินเดียมาตรการวีซ่าฟรีการควบคุม data center การใช้พลังงานน้ำเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ประกาศจะลุกขึ้นทวงคืนประเทศไทยนะครับนัดหมายการชุมนุมพฤหัสที่10กันยายน 9:30 น.จะเดินทางไปยื่นแถลงการที่สถานทูตอิสราเอลอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะจากนั้นก็จะเดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในภูมิภาคต่างๆคืออีสานตะวันออกภาคใต้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรวมพลังประชาชนที่ต้องการเห็นรัฐบาลมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์มีความกล้าหาญนะครับพร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองการทำงานของกกต.ขอให้ประชาชนร่วมติดตามจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางคุณสนธิแล้วก็ทางคปท.ทางทนายนกเขานะครับเมื่อวานมีการแถลงในช่วงของ10โมงนะครับที่บ้านพระอาทิตย
0: ์
1: แล้วก็ในฝั่งของทางท่านนายกนะครับนักข่าวก็มีการไปถามแต่ว่าไปถามช่วงหลังจากที่มีการแถลงเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายๆถามว่าท่านนายกเนี่ยได้ฟังหรือยังสำหรับการที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยในวันเดียวกันนะครับพอถามท่านนายกท่านนายกตอบว่าไม่ได้ฟังครับนะครับอันนี้ถามที่น่าจะอยู่ที่ทำเนียบ
0: ที่ทำเนียบ
1: ครับถามต่อนะครับว่าทางคุณสนธิเนี่ยระบุว่า14กันยายนจะมีการยกระดับความเคลื่อนไหวนะครับรอดูผลพิจารณาประเด็นการหัวสวท่านนายกก็มีการเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าหันมาเพียกหน้าตอบว่าอ๋อครับนะครับก็ตอบอ่ะคือจะให้ตอบยังไงก็คือยังไม่ได้ฟัง
0: คือยังไม่ฟังแล้วถ้าเกิดไม่ได้ฟังแล้วตอบอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นทางสังคม
1: ใช่นะครับท่านนายกตอบอีกนะครับในประเด็นของการที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการมาท้าดีเบตนะ
0: ครับ
1: ว่ามาดีเบตเลยออนไลน์นะครับท่านนายกก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ตอบครับนะครับคือผมว่าในมุมมองของคุณสนธิเนี่ยก็อาจจะอยากเห็นทางคุณอนุทินเนี่ยดีเบต
0: กับคุณสนธิ
1: เพราะว่าตอนย้อนไปตอนเลือกตั้งที่มีการดีเบตพรรคการเมืองต่างๆเราจะไม่เห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยมีการออกมาดีเบตนะแต่ว่าจะเป็นการส่งตัวแทนจากพรรคคุณศรีหศักดิ์บ้างหรือว่าใครที่
0: คุณเอกนิติ
1: ไปพูดถึงประเด็นต่าง
0: ๆ
1: นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหรือเปล่าที่ทางคุณสนธิเนี่ยอยากจะมีการดีเบตให้ท่านนายกได้แสดงเรื่องราวต่างๆวิสัยทัศน์ต่างๆหรือว่าการตอบปัญหาที่มีการพูดถึงในเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู
0: ่
1: นะครับตรงนี้ก็ภาพรวมก็คือท่านนายกก็ยังไม่ได้มีการตอบอะไรออกมาอย่างชัดเจนนะครับ
0: ครับคือสิ่งที่คุณสนธิเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี
1: ้
0: คือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมแล้วพยายามเรียกมวลชนเนี่ย ที่มีความไม่พอใจ
1: ครับ
0: เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะกลุ่มนึงอาจจะไม่พอใจเรื่องทุนเทาทุนต่างชาติ
1: ครับ
0: กลุ่มนึงเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นอีกกลุ่มนึงไม่พอใจเรื่องของปมปัญหาการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับกระบวนการเลือกหัวสวว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกหลายกลุ่มเนี่ยเขาก็มีความไม่พึงพอใจคุณสนธิพยายามจับเรื่องเชื่อมโยงและเชื่อมกลุ่มตรงนี้เนี่ยให้เป็นกลุ่มเดียวกันเมื่อวานเหมือนการโยนหินถามทางว่าหากจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยนะจะจุดขึ้นไห
1: ม
0: นะครับต้องติดตามดูวันพฤหัสนี้นะครับว่าจะจุดขึ้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: ซึ่งแนวทางในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: ครับ
0: คุณสนธิตอนนั้นเนี่ยที่ชุมนุมขับไล่คุณทักษิณเนี่ยเกิดจากเรื่องของรายการเมืองไทยรายสัปดาห
1: ์ครับ
0: ที่ออกในช่องทีวีช่องหนึ่งแล้วปรากฏว่าถูกระงับพอถูกระงับปุ๊บเนี่ยก็มาเปิดเวทีอยู่ที่สวนลุมพินี
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ช่อง ASTV นะฮะถ่ายทอด
1: ครับ
0: ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ วิพากษ์การทำงานของรัฐบาลแล้วก็มีคนมาฟังเยอะแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เคลื่อนพลเนี่ยไปปิดล้อมทำเนียบ
1: ครับ
0: นะฮะในช่วงปี2547 40 48 49นะฮะแล้วก็ปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถโค่นล้ม
1: ครับ
0: รัฐบาลคุณทักษิณได้จริงๆนะฮะแต่จบด้วยการรัฐประหาร
1: ครับ
0: ของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่น
1: ครับ
0: เมื่อปี2549
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็การชุมนุมอีกครั้งนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณสนธิละ
1: ครับ
0: กปปส.สมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการชุมนุมเล็กๆแล้วก็เพราะว่าเริ่มจากเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอย
1: ครับ
0: แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆขยายวงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นการชัตดาวน์กรุงเทพ
1: ครับ
0: สุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยก็นำมาสู่การรัฐประหารอีกแล้วนะฮะจะสังเกตว่าการชุมนุมครั้งใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยมักจะจบลงด้วยการเชื้อเชิญให้ทหารเนี่ยเข้ามาทำรัฐประหาร
1: ครับให้มีบทบาทในการสรุป
0: น
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: เหตุการณ์ในอดีต
1: ครับ
0: ที่เป็นข้อเท็จจริงที่การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดระบบรัฐประหารขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็จะฉุกแช่แข็งไปอยู่ระยะหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วมันก็วนลูปเดิมกลับมาน
1: ะฮะแต่ก็มีการชุมนุมบางครั้งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ทางฝั่งพรรคเรียกว่าอะไรกลุ่ม
0: อนาคตใหม
1: ่อนาคตใหม
0: ่ครับใช่ไหมฮะ
1: ก็อันนั้นก็มีการจัดม็อบขึ้นมานะครับแต่ว่าในเรื่องของการรัฐประหารก็ไม่ได้เกิดขึ้น
0: รัฐประหารไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการชุมนุมแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดมีการชุมนุมเพื่อที่จะขยายไปเรื่อยๆเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่มันจะเกิดเหตุแบบนั้นแม้จะสุ่มเสี่ยงแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกกรณีอย่างเช่นสมัยนปช.เนี่ยที่ไปชุมนุมที่สะพานมัขวานตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ปิดล้อมทำเนีย
1: บ
0: ตอนนั้นจบด้วยการสลายการชุมนุ
1: ม
0: จบด้วยการสลายการชุมนุมแถวๆนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: นปช.ก็จบลงแบบนั้นก็ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าโอ้จุดจบของการชุมนุมจริงอยู่เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังเราไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเราไม่อยากจะเกิดรัฐประหารนะฮะอันนี้ก็คือสภาพสังคมตอนเนี้ยการที่จะจูงใจให้คนไปชุมนุมเนี่ยมันก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยประชาชนก็จะต้องมองเหมือนกันว่าแล้วปลายทางมันคืออะไรแต่หัวใจของการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยหัวใจของการชุมนุมทุกครั้ง
1: คือ
0: กลไกในสภาไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้
1: ครับ
0: ก็คือองค์กรอิสระมีปัญหาโดนซื้
1: อ
0: รัฐบาลเผด็จการเสียงข้างมาก
1: ครับ
0: นั่นนะฮะใน2สมัยนั้นใช่ไหมฮะคือการสภาไม่สามารถเป็นกลไกที่จะสามารถบริหารประเทศได
1: ้ครับ
0: จึงทำให้เกิดมีการเรียกร้องกันอยู่ข้างถนนเขาเรียกว่าการเมืองนอกสภา
1: ครับ
0: อันนี้มันคือเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นเอาละนี่คือประวัติศาสตร์ของเราแต่ว่าคำถามอยู่ที่ว่าการชุมนุมเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับเพราะประกาศโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลว่าจะมีการชุมนุมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูเรื่องการสื่อสารแล้วเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการโยนหินถามทางเพื่อยังเสียงก่อนว่าถ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยประชาชนเห็นด้วยหรือไม
1: ่
0: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยสมการทางการเมืองที่ไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับข้อจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเดินหน้าต่อไปหรือไม่อันนี้ต้องติดตามดูกันครับ
1: ครับแต่หลังที่จากทางคุณสนธิได้มีการออกมาแถลงเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับทางท่านนายกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการตอบในเรื่องของความชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าท่านไม่ได้ฟังนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกมาพูดถึงในประเด็นต่างๆนะครับที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการยกออกมา
0: ตอบโต
1: ้ตอบโต้อ
0: ันนี้คงต้องเรียกว่าตอบโต้แล้วล่ะ
1: ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นของธุรกิจคนต่างด้าวนะครับหรืออย่าง รื่องการปราบปรามทุจริตเนี่ยก็มีการมาพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยระบุในลักษณะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณลลิดานะครับเปิดเผยมาว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการลดขั้นตอนในการขออนุญาตที่ซับซ้อนในกิจการบางประเภทนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจะสละอำนาจให้กับการกำกับเศรษฐกิจให้แก่ต่างชาติแต่อย่างใดและก็ไม่ได้เปิดทางให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจได้โดยเสรีเพราะว่าก็มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยในการกำหนดเรื่องนี้อยู่และก็อำนาจในการตรวจสอบก็ยังคงเป็นทางฝั่งไทยและก็รัฐบาลที่กำกับควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับก็ต้องแยกให้ชัดว่าในส่วนที่มีการพูดถึงกันเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการกำกับควบคุมที่อยู่ภายใต้กฎหมายหากจะมีการนำบริษัทไปประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆมีกฎหมายที่ยังมีข้อจำกัดแล้วก็มีในส่วนของการที่นอมินีต่างๆตรงนี้ก็มีการปราบปรามอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ทางรัฐบาลเองบอกว่าไม่ได้มีการนิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีการชี้แจงว่าการทำเรื่องราวต่างๆที่ทางคุณสนธิออกมากล่าวอ้างเนี่ยก็คือโต้เลยนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการต่อก็คือติดตามผลชัดเจนอยู
0: ่
1: นะครับประเทศไทยก็ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวทั้งในเรื่องของการจ้างงานคนไทยการพัฒนาทักษะหรือว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับที่ในส่วนของประเทศไทยก็มีการได้เติบโตในส่วนนี้ส่วนการตั้งคำถามเรื่องทุนต่างชาติที่เป็นเรื่องที่ทำได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับทั้งในคำถามที่ว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไร SME ได้อะไรจากผลกระทบตรงนี้นะครับหรือว่าระบบที่มีการกำกับอยู่เนี่ยเพียงพอหรือไม่จะมีการอภิปรายก็ควรที่จะมีข้อเท็จจริงทางกฎหมายอย่างครบถ้วนไม่ควรทำให้คำว่าไม่ต้องขออนุญาตตามพรบการประกอบธุรกิจต่างด้าวเนี่ยกลายเป็นว่าต่างชาติไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้รัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับโต้ทางคุณสนธิกลับไปวิจารณ์ได้ตรวจสอบได้และถามรัฐบาลได้เต็มที
0: ่
1: นะครับอันนี้ก็คือฝั่งทางรองโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึง
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอบโต้เหมือนกันฮะ
1: ครับ
0: กรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยแล้วเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะฮะก็คือพูดพาดพิงหลายเรื่องนั่นแหละอันนี้ก็ชี้แจงก็อันดับแรกเนี่ยก็บอกก่อนว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะมาชุมนุมได้อยู่แล้วมีความกังวลว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ทุกด้านนะครับในนามของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องของการปราบทุนเทาซึ่งเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีในเรื่องของทุนเทาไม่ได้เกิดในสมัยคุณอนุทินแต่เกิดมาในระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือว่ารัฐบาลนำโดยท่านนายกนะฮะอนุทินเนี่ยนะครับมีการดำเนินงานปราบปรามทุนเทาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับให้มีการในประเทศชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ย2 รายคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสนะครับทั้ง2 รายนี้มาจากปัจเจกบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวไม่สามารถเหมารวมประเทศได้ระบุว่าการในประเทศบุคคลที่มาจากประเทศที่ถูกในประเทศเป็นไปไม่ได้เพราะทุกประเทศล้วนมีคนไทยเข้าไปในทำงานอยู่ต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนกรณีนี้สิครับไปโจมตีรัฐบาลบอกว่าเรื่องเขากระโดง
1: ครับ
0: บุรีรัมย
1: ์
0: การโกงสวนะฮะก็หัวสวนั่นแหละนะครับ
1: ครับ
0: ถาม2 เรื่องนี้คุณสิริพงษ์บอกว่ากรณีเขากระโดงแยกออกเลยครับขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น24 คดีพื้นที่108 แปลงเนื้อที่800 ไร่แล้ว108 แปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นส่วนแปลงที่ยังไม่มีการฟ้องร้องจะเป็นประเภทนส.3เป็นแปลงเล็กๆโดยศาลจะนัดครั้งต่อไป22 กันยายนนี้พร้อมระบุว่ารัฐบาลไม่ได้ประวิงเวลาหรือเอื้อซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที
1: ่นะฮะ
0: เรื่องอยู่ที่ศาล รอกระบวนการยุติธรรมอันนี้ผมพูดเองอ่ะส่วนหัวสว.ว่ายังไง บอกว่าการวินิจฉัยล้วนเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเมื่อรัฐบาลถูกกล่าวหารัฐบาลก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมกรณีกกต.ขอข้อมูลแต่ทว่าในหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นอนุสืบสวนไต่สวนกลางชุด26หรืออนุวินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งที่ผ่านมามีการรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของกกต.ด้วยตัวเองทั้งสิ้นซึ่งตนไม่เคยเรียกเข้าไปหรือให้ถ้อยคำอะไรแม้แต่ครั้งเดียวพูดง่ายๆตัวเองไม่เคยโดนเรียกเข้าไปเลยนะสำหรับคุณสิริพงษ์ นะครับก็หวังว่ากกต.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระก็อย่าไปกดดันการทำงานในส่วนของรัฐบาลภูมิใจไทยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงทุกคดีเราพร้อมยอมรับหมดท่านติดตามการทำงานของรัฐบาลต่อไปกล่าวเพิ่มเติมในหลายๆสิ่งที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเรื่องสอบท้องถิ่นการสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในยุคคุณอนุทินแต่เรื่องดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี62ยังไงก็ตามสิ่งที่กำลังทำตอนนี้คือให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีตัวเล่นใหม่ๆตัวแปรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นทุกวันและยืนยันว่าจะไม่มีการตัดตอนอย่างแน่นอนนะครับ
1: สมกับการเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลนะคุณสิริพงษ
0: ์
1: ชี้แจงได้แบบว่า
0: ท
1: ุ
0: กประเด็นชัดเจนมีหลักฐานแต่ก็ต้องรอดูต่อไ
1: ป
0: แต่ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าจริงๆไอ้ประเด็นในทางการเมืองเนี่ยที่กำลังจะถูกจดติดให้มันมอดไหม
1: ้
0: หรือถอนฟืนออกจากกองไฟได้เนี่ย14กันยายนนี
1: ้
0: ว่ากกต.เนี่ยจะส่งรายชื่อสว.เนี่ยให้กับศาลกี่คนกี่ท่าน
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ต้องจับตานะ14นี้
0: ถ้าส่งหมดเนี่ย229คนเนี่ย มันอาจจะไม่มีปัญหาในการชุมนุมไง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดส่งไม่หมดส่งบางคนหรือไม่ส่งเลยเนี่ย
1: มันก็ต้องมีความชัดเจน
0: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู
1: ่ครับ
0: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู่แต่ถามว่าเอ้ยส่งไป229คนเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ไม่พอใจเหมือนกันถูกไหม229คน
1: ครับ
0: นั่นก็คือกระบวนการยุติธรรมผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบศาลเป็นผู้ไต่สวน ค
1: ุ
0: ณก็จะต้องไปนำสืบที่ศาลว่าผมไม่ได้ทำเพราะอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: เส้นเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาถ้าพิสูจน์ได้ศาลก็ยก
1: ครับ
0: คือบางคนเขาบอกว่าค่อยไปว่ากันที่ศาล
1: ครับ
0: แต่กกต.เขาก็มีหลักการของเขาไงอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่มันไปไม่ถึงหรือมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยเขาก็ไม่อาจที่จะให้เป็นจำเลยในคดีได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: หลักฐานไม่เพียงพอ
0: หลักฐานมันไปไม่ถึงใช
1: ่
0: หลักฐานไม่มีความหนักแน่นมันไม่เพียงพอมันก็มองได้สองมุ
1: ม
0: นะฮะ
1: ก็ต้องติดตามกัน14นี้นะครับจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างไรนะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็มีการออกมากระเพื่อมเป็นแรงกระเพื่อมที
0: ่เป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่ทางฝั่งผู้ที่พร้อมจะชุมนุมเนี่ย
1: ครับ
0: พร้อมที่จะนำประเด็นนี้ไปจุดติดในทางการเมืองในการที่จะชุมนุมของเขาแล้ว
1: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเริ่มแล้วสำหรับประเด็นการเมืองที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องจับตากันนะครับนอกจากในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับประเด็นหลักก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายนะครับแต่งตั้งนะเพราะว่าเป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการ
0: ครับ
1: เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับข้าราชการหลายๆท่านก็อาจจะต้องได้พักผ่อนนะตามวาระนะครับแล้วก็จะต้องมีผู้ที่จะต้องมาดำรงตำแหน่งแทนนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่จับตาหลายส่วนเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็มีข่าวลือออกมานะครับว่า
0: ย้ำนะฮะข่าวลือ
1: ข่าวลือนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้นะครับว่าจะมานั่งสำนักนายกแทนนะครับหลังจากที่ชวดปลัดพลังงานนะครับส่วนทางคุณภาสกรนะอีกหนึ่งท่านที่ต้องติดตามนะก็ต้องรอดูว่าจะมีการปรับอะไรหรือว่าโยกย้ายอะไรหรือไม่นะครับ
0: ครับกระทรวงพาณิชย์นะฮะโยกย้ายนะครับมีกระแสเหมือนกันกระแสอีกแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ข่าวลือคือข่าวที่ยังไม่เป็นจริงนะฮะแต่ไม่แน่นะครับเวลาผ่านไปข่าวลือนะกลายเป็นข่าวจริงมาเยอะแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดการโยกย้ายของกระทรวงพาณิชย์นะฮะการจัดการโยกย้ายคือคุณวราวุฒิสมหวังประเสริฐผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์คุณกิติวัฒน์ปัดฉิมนันนะฮะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นรายชื่อที่ถูกจับตาว่ามีกระแสข่าวที่จะมีปรับเปลี่ยนโยกย้ายกันนะครับอันนี้ของกระทรวงพาณิชย์ส่วนโฆษกรัฐบาลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเอาก็มีหนังสือลาออกนะฮะของคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกลงวันที่ตั้งแต่3กันยายนมีผลเมื่อวานนี้7กันยายนนะครับคุณรัชดาเนี่ย น่าจะไปนั่งในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนโฆษกท่านต่อไปวันนี้รู้กันนะฮะคุณหมอเอกนะฮะได้ข่าวว่าเป็นเช่นนั้นก็เดี๋ยวดูการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแทนท่านนายกจะได้มีการประชุมและน่าจะมีการตั้งโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับคุณหมอเอกนะฮะชื่อจริงเอกภาพ
1: ครับ
0: นะฮะเห็นเขาว่าเป็นสายตอบโต้อะสายตอบโต้อะปกติเนี่ยโฆษกเราจะเห็นโฆษกหญิงโฆษกก็โฆษกหญิงครั้งนี้จะเป็นโฆษกผ
1: ู
0: ้ชายนะครับที่น่าจะขึงขังแข็งขันนะครับในทางการเมืองนะครับตอบโต้ในทางการเมืองได้มากๆนะฮะก็เปลี่ยนผู้เล่นแหละของรัฐบาลในเรื่องของทีมสื่อสารฮะ
1: ท่านเอกภพ
0: เพียรกระพบขออภัย
1: เอกภพเพียรพิเศษนะครับซึ่งก็เตรียมอันนี้เป็นข่าวออกมาครับเตรียมรับตำแหน่งนะสำหรับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนทางคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับซึ่งก็ไปปฏิบัติภารกิจอื่นไม่ได้มีการออกจากรัฐบาลแต่อย่างใดแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบริบทนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นหลายๆอย่างที่ต้องติดตามกันด้วย
0: ครับสุดท้ายนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องของพันธบัตรออม plus นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญจองนะครับซื้อพันธบัตรออม plus ครั้งที่2ทับ69นะครับ
1: ครับ
0: ด้วยบัญชีหุ้นไทยผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์วงเงิน 2,000 ล้านบาทเลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายอายุ3ปีฮะอัตราดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีสำหรับพันธบัตร3ปี
1: ครับ
0: ถ้า10ปีถือ10ปีจะได้ดอกเบี้ย 2.8% ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนอย่างสม่ำเสมอฮะลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดและระบบจัดสรรแบบ smallล็อตเฟิร์สนะครับจะกระจายสิทธิจัดสรรเป็นรอบให้ผู้จองซื้อครั้งละ100บาท 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายเพื่อได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินออมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันซื้อได้แล้วครับ 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 นวันที่9กันยายนนะครับ
1: ไม่ใช่
0: ดูรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/bond ครับ
1: ครับ
0: บอนที่ประวัติพันธบัตรนะฮะ
1: ครับบอนคอนเน็กต์นะไปติดตามกันได้นะครับ
0: ครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับติดตามพวกเราได้ใหม่ช่วงเย็นนะครับหมุนตามวันพวกเราเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันวันนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: แปะเจี๊ย
2: ะใต้โต๊ะ
3: สวย
2: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
2: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
2: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม
5: ่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนอกจากนี้ยังต้องติดตามการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่ามีการเสนอชื่อนายเอกภพเกียรติพิเศษแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างลงหลังวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมเวลา 24:39 น.รวมเวลาพิจารณา15ชั่วโมง39นาทีวันนี้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดชาววิสาปทุมมารายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงชายแดนใต
7: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าทุกข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะยังคงทำงานเคียงข้างประชาชนและไม่ทอดทิ้งพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
5: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
4: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
5: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
4: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
5: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
4: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
5: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนทองเอาไว
4: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
7: คนเร็ว
8: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
9: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันในเช้าวันใหม่จังหวัดระนองชุ่มฉ่ำทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะทักทายทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตและสวทตะกั่วป่ารวมถึงสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะรายงานตัวกันอีกครั้งนึงละวันนี้นะท่านผู้ฟังทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองอยู่โยงเป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะคะตั้งแต่เวลา 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นนะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเช้านี้นะคะก็คงจะแจ่มใสทั่วๆกันทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันทีเดียวนะคะมาดูรายงานอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มตามลำน้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทันน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตอนนี้ฝากถึงชาวเรือด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะมาดูรายงานอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะค่ะเราไปดูฝนสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ที่ระนองเป็นอย่างไรกันบ้างฝนสะสมเมื่อวานนี้ 40.0มิลลิเมตรนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะเช้านี้ก็คาดว่าจังหวัดระนองจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และในช่วงนี้นะคะฝากถึงชาวเรือกันด้วยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะทางแถบฝั่งอันดามันนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เราจะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของคัดข่าวมาคุยและในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกันด้วยนะคะมาดูกันสักนิดนึงรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการสรุปนะคะในเรื่องของตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนะคะช่วงนี้ก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและอภิสราก็ได้สรุปประกาศฉบับนี้ให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังขาเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุสายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะ ถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
4: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจะ

0: ามาคุย
1: ค่ะก็มาถึงช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะลงไปในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะก็ในกิจกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะทางปภ.กระบี่ก็ได้ร่วมกับมูลนิธิคนเห็นคนและสสส.เปิดเวทีพูดคุยจากใจถึงใจรวมพลังผู้ประกอบการรถเช่าสู่การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เช่าอ่าวน้ำเมาหนองทะเลจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นการสร้างความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการยกระดับชมรมเดิมทำให้ชมรมที่เกิดขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยส่วนระดับที่2นั้นคือการขยายชมรมเพื่อให้พื้นที่ใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รู้จักร่วมพูดคุยแก้ไขปัญหารวมพลังเพื่อดูแลทั้งอาชีพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะในพื้นที่ของกระบี่นะคะเรามาดูในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3ติวเข้มทักษะการจราจรผ่านพลังสตรีถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายพรัตน์เพชรยวนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม200คนนะคะในรุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3นี่คือ100คนด้วยกันนะคะค่ะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้ติดตามการยกระดับการฝึกสอนมวยไทยโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้นะคะโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจบุญทวีนะคะพร้อมด้วยฝ่ายข่าวฝ่ายรายการก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรงนี้นะคะเป็นโครงการลองเรียนรู้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านต่างๆรวมทั้งทักษะมวยไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้นและพร้อมก้าวสู่การเป็นนักมวยอาชีพโดยให้ความสำคัญทั้งด้านสมรรถภาพทางร่างกายวินัยแล้วก็มีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬากันด้วยนะคะปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งเมื่อวานจังหวัดระนองเองบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทยาประมันพร้อมด้วยคณะนะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอละอุ่นลอกแพแลปลานะคะซึ่งในกิจกรรมนี้ค่ะนอกจากจะไปเยี่ยมพบปะในชุมชนที่หมู่ที่5ของบ้านปากแพรกอำเภอละอุ่นนะคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลละอุ่นเหนือแล้วนะคะก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะในกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะแล้วก็กิจกรรมล่องแพแลปลานี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวของอำเภอละอุ่นกันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะร่วมทำดอกไม้จันทร์เตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่หยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจทีเดียวท่านประมงจังหวัดระนองนะคะก็มาร่วมในรายการด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรกับนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูนิ่มระบบคอนโดการปฏิวัติเกษตรกรรมแนวตั้งสู่ความยั่งยืนอดใจรอสักนิดหนึ่งหรือท่านจะติดตามชมทางไลฟ์สดก็ได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: เป็นบุญวาสนาของประสบนิกรชาวไทยที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตามโบราณราชประเพณีถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปสร้างความปลาบรื่นปิติแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอันดามันวันนี้นะคะอภิสราก็ได้เกริ่นกันไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูนิ่มระบบคอนโดการปฏิวัติเกษตรกรรมแนวตั้งสู่ความยั่งยืนนะคะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมการไลฟ์สดของเรานะคะตอนนี้ทางสวทระนอง FM 107จุด25เมกะเฮิรตซ์นะคะเป็นเพจ Facebook ที่เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ค่ะแนะนำแขกรับเชิญของเรา2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะนายนพดลจินดาพันธ์ประมงจังหวัดระนองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: และอีกท่านหนึ่งนะคะนายอัญยูยกย่องนะคะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าผู้ใหญ่อัญยูนะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ดังที่ได้เกริ่นกันไว้เรื่องของปูนิ่มท่านประมงจังหวัดคะในเรื่องของความสำคัญแล้วก็แนวโน้มนะคะในการผลิตของปูนิ่มในจังหวัดระนองนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับก็ปูนิ่มในจังหวัดระนองเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเป็นปูอะไรนะครับปูนิ่มที่เอามาทำปูนิ่มได้ในจังหวัดระนองจะเป็นปูดำนะครับปูเนี่ยปูดำจะมีอยู่2อย่างก็คือปูขาวจะอยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงมากที่สุดแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ลงมาสุราษฎร์นะครับปูขาวเนี่ยเขาจะนิยมเลี้ยงเป็นปูเนื้อนะครับปูเนื้อส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยจะเป็นปูดำนะครับปูดำของจังหวัดน้องเราโชคดีเรามีพื้นที่ป่าชายเลนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่สวนชีวมณฑลแล้วก็เป็นที่อยู่ของที่อยู่อาศัยของปูดำนะครับซึ่งปูดำเนี่ยตอนแรกเขาก็มีการเลี้ยงเป็นปูเนื้อเหมือนกันแต่ตอนหลังเนี่ยความต้องการของปูนิ่มเนี่ยค่อนข้างมากนะครับจะมีโรงงานประมาณ 5-6 โรงงานในจังหวัดระนองรับซื้อนะครับแล้วก็ส่งไปยังประเทศสหรัฐไต้หวันฮ่องกงนะครับประมาณที่ทางสำนักงานจังหวัดออก MD คือหรือใบรับรองนะครับก็เดือนหนึ่งเกือบ10ตันต่อเดือนนะครับซึ่งทำให้เป็นที่มาว่าทำไมมีความต้องการของปูนิ่มหรือปูดำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับครับผม
1: ค่ะก็จากที่ทราบมานี่คือท่านก็ลงดูในพื้นที่โดยต่อเนื่องทีเดียวนะคะในเรื่องของการเลี้ยงปูนิ่มแล้วก็ด้านปศุสัตว์สัตว์น้ำต่างๆนะคะท่านดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวสำหรับแนวโน้มตรงนี้ท่านมองว่าการตลาดมีโอกาสที่จะเติบโตกว่านี้ไหมคะท่าน
2: ก็สามารถที่จะไปได้นะครับไปได้เพราะเรามีโรงงานรับซื้อที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็ปูนิ่มในจังหวัดระนองเนี่ยพอผ่านโรงงานมันต้องผ่านสุขอนามัยในการตรวจสารตกค้างในต่างๆซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นในของผู้บริโภคครับผม
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจดูสารตกค้างตรงนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนคะ
2: สารตกค้างเนี่ยเราดูในการส่งออกเป็นหลักนะครับแต่ในส่วนของเกษตรกรหรือของผู้บริโภคเราก็ใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับในการตรวจสารโลหะหนักและก็ยาพวกยาปฏิชีวนะต่างๆครับ
1: ค่ะดังที่เราได้ทราบจากท่านประมงจังหวัดระนองนายนพดลจินดาพันธ์นะคะว่าตลาดที่รองรับตลาดใหญ่ๆเลยคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีไต้หวันและฮ่องกงกันด้วยนะคะตรงนี้เอาละค่ะเราก็มาคุยกันนะคะก็ทราบมาว่าผู้ใหญ่อันยูนี่ท่านก็มีนวัตกรรมต่างๆในเรื่องของการทำปูนิ่มระบบคอนโดเรากำลังนึกนะคะว่าเอ๊ะคอนโดนี่เป็นชั้นๆแบบนั้นใช่ไหมคะผู้ใหญ่อันยูคะ
3: ใช่ครับทำ3ชั้นครับ
1: อ๋อค่ะ
3: ทำเป็นโครงแล้วก็ใส่ในถังไว้3ชั้น
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องตรงนี้ค่ะก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ได้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยว่าในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปแรงบันดาลใจที่ท่านพัฒนานวัตกรรมตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
3: ครับเริ่มจากก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้วก็มาเลี้ยงกุ้งขาวพอดีเกิดโรคระบาดก็เลยมีแนวคิดว่าต้องหาอาชีพที่ว่าทำแล้วยั่งยืนคือรอธรรมชาติไม่ได้ก็พอดีได้แรงบันดาลใจจากพี่ดำแสงทองปัดเมฆที่พื้นที่ท่ายางกระเปอร์ก็ไปดูแล้วก็เห็นว่าต่อยอดได้เพราะว่าใช้นวัตกรรมมาช่วยใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็เลยนำมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเพิ่มขึ้นก็เป็นการเลี้ยงปูนิ่มจากพื้นที่บ่อที่ว่าเลี้ยงชั้นเดียว เราเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงเป็น3ชั้นเราก็ช่วยลดขนาดของพื้นที่ที่จะใช้พื้นที่แล้วก็การใช้ระบบน้ำหมุนเวียนโดยเพราะว่าจังหวัดระนองอุปสรรคใหญ่คือฝน8แดด4มีฝนปริมาณมากถ้าเลี้ยงในบ่อคือปูนิ่มจะลอยอยู่ที่ผิวน้ำพอช่วงหน้าฝนช่วงนี้จะมีปริมาณความเสียหายเยอะแต่ถ้าเลี้ยงแบบคอนโดก็จะลดปริมาณความเสียหายของตัวปูได้ครับ
1: ค่ะนะคะคือเริ่มแรกนี่การจุดประกายตรงนี้นี่คือจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำก่อนแล้วก็เนื่องจากมีโรคระบาดตรงนั้นใช่ไหมฮะ
3: มากครับช่วงนั้น
1: ค่ะแล้วก็ขอถามสักนิดนึงเปรียบเทียบกันจากวันนั้นนะคะตอนเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้วมาปูนิ่มนี่มีรายได้นี่แตกต่างกันมากไหมฮะ
3: ไม่แตกต่าง
1: อ๋อค่ะแต่ในเรื่องของโรคระบาดต่างๆนี่ก
3: ็ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็เรามาดูกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆนี้ท่านก็ได้ดำเนินการยังไงกันบ้างคะในเรื่องของการในเรื่องของลักษณะเด่นของระบบฟาร์มปูนิ่มแบบแนวตั้งที่ได้ดำเนินการตรงนี้ค่ะ
3: ก็คือจะใช้ปู1ถังต่อ1ตัวเพื่อลดความเสียหายแล้วก็จากบ่อพักน้ำมาเนี่ยเราก็บ่อพักน้ำเราก็จะสูบน้ำที่ชั้นกลางกลางน้ำคือปริมาณน้ำฝนของระนองพอน้ำฝนมันจืดกว่าน้ำเค็มมันก็จะลอยอยู่บนความมันก็จะเสียหายน้อยแล้วก็การให้อาหารเราก็จะไม่ได้ให้เป็นปลาเหยื่อเราก็จะลดเรื่องความไม่สะอาดมะเร็งวันอะไรต่ออะไรลดการเปลี่ยนมาใช้เป็นอาหารกุ้งครับเพราะว่าโปรตีนแน่นอนกว่าเป็นอาหารเม็ดโปรตีนเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ถ้าเป็นปลาเหยื่อถ้าว่าความสดลดลงโปรตีนก็ลดลงด้วยครับ
1: ค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะคือลักษณะเด่นของฟาร์มปูนิ่มนี่ก็มีระบบหมุนเวียนน้ำด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
3: จะหมุนเวียนน้ำช่วงเช้าครั้งเดียวประมาณ2นาทีเพื่อไล่ของเสียแล้วก็ที่ปูขับถ่ายแล้วก็อาหารแล้วก็ไม่ต้องให้อีกไม่ต้องให้เลยครับไปเช้าวันละครั้งส่วนการให้อาหารนี่ก็จะให้วันเว้น2วันครับจะได้มีเวลาทำอื่นด้วย
1: อ๋อค่ะก็ทำให้มีเวลา
3: ใช่ครับ
1: ว่างมากขึ้น
3: ใช่ครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการดูแลก็คือจะดูแลวันละ2ครั้งก็คือตีห้าตอนเช้า1ครั้งแล้วก็ช่วงเย็นก็5โมงเย็น1ครั้งกับแบบที่ปกติเขาก็4ครั้ง4เอวันละ4ครั้งบ้าง6ครั้งบ้างจะก็เหลือ2ครั้งครับ
1: ค่ะคือถ้าหากว่ามีน้ำจืดลงไปเขามีอาการเหมือนกุ้งนี่ถ้าหากว่ามีน้ำจืดมากเขาจะหัวลอยเขาจะลอยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: แต่ปูนี่เขามีแสดงอาการ
3: เหมือนกัน
1: เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ลอกไม่ออกครับ
1: อ๋อคือลอกคราบ
3: ลอกคราบและขา
1: อืมค่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นี่เราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้ใช่ไหมคะ
3: แต่ถ้าเลี้ยงระบบเนี้ยก็คือน้ำมันไม่ได้จืดเพราะว่าเวลาเราสูบน้ำเราสูบจากกลางน้ำ
1: กลางน้ำที่
3: บ
1: ่
3: อพักครับ
1: ค่ะท่านประมงจังหวัดคะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของลักษณะเด่นของระบบฟาร์มปูนิ่มแบบแนวตั้งอะค่ะ
2: ครับก็เมื่อกี้ท่านผู้ใหญ่บอกว่ารายได้ไม่ต่างครับการเลี้ยงกุ้งแต่การเลี้ยงกุ้งเนี่ยเป็นอาชีพหลักคือต้องเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวแต่ผมฟังหรือเข้าไปดูของผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นอาชีพรองนะครับแต่รายได้ไม่ต่างกันนะครับก็สังเกตดูว่าเราใช้เวลาน้อยกว่าต้นทุนอะไรต่างๆความเสี่ยงอะไรต่างๆมันจะน้อยกว่านะครับอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยเรามีระบบซีโรเวสก็คือใช้ระบบน้ำหมุนเวียนแล้วก็ไม่ได้ปล่อยน้ำเสียออกสู่ข้างนอกนะครับก็เป็นการรักษาคุณภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับครับขอบคุณครับ
1: ค่ะค่ะก็เราได้ทราบนะคะในเรื่องของระบบน้ำหมุนเวียนนี่ถือว่าสำคัญทีเดียวไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ระบบแหล่งน้ำธรรมชาติกันตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นระบบหมุนเวียนแบบอัจฉริยะกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างคะในการแยกพื้นที่ต่างๆเนี่ยในการควบคุมปัจจัยการผลิตตรงนี้ค่ะ
3: มันก็จะเมื่อเราทำเป็น3ชั้นคือจากว่าเราเลี้ยงชั้นเดียวชั้นเดียวก็พื้นที่มันก็ต้องขยายกว้างออกไปเรื่อยแต่ว่านี่พอเราทำ3ชั้นเนี่ยมันเท่ากับเลี้ยง3พื้นที่เดียวแต่ว่าเลี้ยงได้ ขนาดพื้นที่มันจะลดลงนะครับขนาดพื้นที่มันจะลงการควบคุมมันก็จะง่ายแต่ว่าในการเลี้ยงของแบบคอนโดเนี่ยก็คือจะทำหลังคาด้วยเพื่อลดปัจจัยเรื่องฝนเพราะระนองฝนเยอะปัญหาคือฝนเยอะก็เลยก็ต้องทำหลังคาด้วย
1: ค่ะเหมือนในช่วงนี้ก็ฝนตกหยุดนะคะมาแป๊บนึงแล้วหาย
3: ไม่ได้มีผล
1: ตรงนี้กันนะคะแล้วก็ในมุมมองที่มองว่าความยั่งยืนแล้วก็โอกาสในอนาคตนี้ของการทำปูนิ่มระบบคอนโดนี่ในฟาร์มของผู้ใหญ่อันอยู่เองหรือว่าในระนองนี่เป็นยังไงบ้างคะ
3: ในที่ในฟาร์มก็คือจะสอนให้ชาวบ้านเพาะเลี้ยงลูกปูปล่อยพันปูเอาปูมาปูที่มีไข่นอกกระดองไม่ว่าปูม้าหรือปูดำเราเพาะแล้วเราก็ปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติตอนนี้ก็สอนชาวบ้านเพาะไปด้วยแล้วก็มีตอนนี้ก็มีเพาะลูกหมึกเพาะลูกหมึกแล้วก็ไปปล่อยทะเล
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าในตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการคืนสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติกันนะคะในการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องชาวประมงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ริมทะเลนะคะต้องบอกนี้ได้ไหม นะคะก็เพิ่งจะทราบว่ามีการเพาะเลี้ยงหมึกด้วย
3: ทำแบบง่าย
1: ๆอ๋อค่ะ
3: ตอนที่ชาวบ้านทำเองได้แล้วครับ
1: ค่ะผู้ใหญ่อันยูนี่อยู่ในพื้นที่ไหนคะของระนอง
3: บ้านท่าฉางตำบลเหงาครับ
1: อ๋อค่ะ
3: คือเมืองระนองครับ
1: ค่ะบ้านท่าฉางนะคะหมู่ที่สามบ้านท่าฉางอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะ
3: ใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าดังที่ท่านประมงจังหวัดได้บอกว่าการทำปูนนิ่มระบบคอนโดนี้เป็นอาชีพรอง
3: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
3: คร
1: ับอาชีพหลักล่ะคะท่าน
3: อาชีพหลักก็มีทั้งสวนปาล์มแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหลายอย่าง คือเมื่อเราไม่ต้องดูทั้งวันเราดูแค่2เวลาก็คือ
1: 5นาฬิกากับ
3: 5โมงเย็นเราก็จะมีเวลาไปทำอื่นอีกเยอะครับ
1: ค่ะตอนนี้เนื้อที่ในการเพาะเลี้ยงของปูนิ่มนั่นแหละค่ะมีประมาณเท่าไหร่ได้กี่บ่อ
3: มีอยู่ประมาณ 7,500 ตัว
1: 7,500 ตัว
3: คือเป็นถังถังเล็กๆๆๆ
1: ค่ะค่ะค่ะ
3: 7,500 ตัวแต่แนวโน้มตั้งใจไว้แล้วว่าจะขยายให้ถึง 20,000 ตัว
1: ค่ะก็นอกจากส่งออกมีส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีบริษัทมารับซื้อถึงที่หรือเปล่าม
3: ีบริษัทมีส่งภายในประเทศแต่ว่าที่บริษัทเขาก็ส่งต่อ
1: ค่ะมีอะไรจะแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่กำลังเลี้ยงปูนิ่มอยู่แล้วในเรื่องภูมิปัญญาต่างๆนี้จากประสบการณ์ของท่านค่ะ
3: ครับก็ประสานเข้ามาได้เพราะว่าที่ฟาร์มก็สองพี่น้องฟาร์มนะครับของหมู่สามตำบลเหงาเนี่ยก็ให้ผู้ที่สนใจ อยากลองเลี้ยงปูนิ่มแบบคอนโดก็ประสานมาทางประมงอำเภอหรือประมงจังหวัดได้เลยครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านให้ความรู้ครับ
1: ค่ะก็นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ก็มีการไลฟ์สดกันอยู่นะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ผ่านประมงจังหวัด
3: ประมง
1: อำเภอค่ะอยากจะให้ท่านประมงจังหวัดนี้ได้สรุปนิดนึงในเรื่องของความยั่งยืนและโอกาสในอนาคตตรงนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้าง
2: ครับก็จุดเด่นของการเลี้ยงปูนิ่มคอนโดขอเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนเลี้ยงปูนิ่มเนี่ยเขาจะเลี้ยงในกล่องแล้วก็เขาจะต้องขุดบ่อหรือใช้บ่อนากุ้งเดิมแล้วก็ลอยเป็นแพยาวนะครับแล้วก็เวลาให้อาหารก็ต้องเดินสะพานไม้ไปหยอดอาหารเตียอันเตียอันเตียอันมันค่อนข้างเสียเวลาจัดการแล้วก
1: ็
2: บางทีฝนตกมันเราตกบ่อยนะมันก็ตะมันเปียกๆอยู่นะครับทีนี้เรายกกล่องหรือว่าที่อยู่มาเป็นคอนโดนะครับพอมาเป็นคอนโดเนี่ยมันก็ง่ายต่อการจัดการผู้ใหญ่บอกว่าเดินได้ตั้งแต่เช้าตอนเช้าเรานึกอยากไปดูตอนเช้าเราก็ใช้ไฟส่องหรือให้อาหารตอนเย็นก็ได้แต่ถ้าเป็นระบบเลี้ยงปูนิ่มแบบเดิมที่เป็นแพอยู่ในบ่อก็ไม่น่าจะทำได้นะครับก็เป็นจุดเด่นนะครับของการเลี้ยงปูนิ่มคอนโดแล้วก็การเลี้ยงปูนิ่มที่ทุกที่นะมันมีข้อจำกัดนิดหนึ่งเรื่องของลูกพันธุ์หรือว่าพันธุ์นะครับพันธุ์ใน ในการลงปูนนิ่มเพราะว่ามันต้องใช้ขนาด
3: ประมาณ10ถึง12ตัว
2: ต่อกิโลนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับในบางพื้นที่นะครับในบางพื้นที่หรือในส่วนของกรมประมงที่เขาผลิตและขายเนี่ยก็ขายตัวเล็กนะครับก็ขายตัวเล็กเพราะเราต้องมาชั่งก่อนอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถที่จะขยายให้มากได้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอยากเลี้ยงปูนิ่มแล้วมหาพันธุ์ที่ประมงยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับก็ผู้ใหญ่ยูก็อาศัยจากรวบรวมจากใน
3: ทะเลครับ
2: ในทะเล
3: จากชาวประมงพื้นบ้านครับ
2: ค่
1: ะจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ท่านก็วางแผนไว้ว่าท่านจะขยายไปถึง 20,000 ตัว
3: ใช่ครับ
1: นะคะเพราะว่าใช้เวลา2ช่วงเวลาเท่านั้นเองตรงนี้นะคะในเรื่องของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจล่ะคะท่านประมงจังหวัดคะเป็นยังไงบ้าง
2: ครับก็ตอนนี้ของเรารู้ข้อด้อยเรื่องลูกพันธ
1: ุ์
2: เราก็พยายามคุยกับทางป่าชายเลนหรือว่าพืชกระทรวงทรัพย์เนี่ยในการฟื้นฟูทรัพยากรของปูในจังหวัดระนองเนี่ยให้มากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะได้หาลูกพันธุ์หรือว่าหาปันมาป้อนสู่ลงปูนิ่มเนี่ยเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็พยายามเขียนโครงการของจังหวัดเนี่ยเพื่อจะปล่อยพันปูลงไปให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้ามีพันปูมากขึ้นความแน่นอนของการผลิตนะครับตลาดมีส่งตลอดมันก็เกิดความยั่งยืนครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าหน่วยงานของท่านก็เป็นลมใต้ปีกที่จะคอยผลักดันตรงนี้อยู่นะคะในเรื่องของพันนะคะพันธุ์สัตว์น้ำที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติตรงนี้กันนะคะเมื่อเขาเติบโตนี่ก็จะเข้าสู่ระบบฟาร์มตรงนี้กันได้ด้วยนะคะค่ะนี่คือความยั่งยืนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีส่วนช่วยในความรับผิดชอบของสำนักงานประมงจังหวัดระนองตรงนี้นะคะคือเราก็จะเห็นแล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยในความรับผิดชอบของสำนักงานประมงจังหวัดระนองนี่ได้มีการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาตินี่หลายพันทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งนะคะมีปูด้วยใช่ไหมคะท่าน
2: ครับมีบ้างครับปู
1: ค่ะ
2: ค่
1: ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในเป็นนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูนิ่มระบบคอนโดของจระนองก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทีเดียวนะคะของวิธีการประมงแบบดั้งเดิมดังที่ท่านประมงจังหวัดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเกษตรนะคะเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะโดยฟาร์มสองพี่น้องของผู้ใหญ่อันยูยกย่องนี่แหละเป็นต้นแบบตรงนี้กันนะคะตอนนี้นี่ในฟาร์มของท่านผู้ใหญ่อันยูนี่มีคนเข้ามาดูงานเยอะไหมฮะ
3: มีครับก็เยอะก็จากแอฟริกาก็มี
1: อืมค่ะ
3: จากฟิลิปปินส์ก็มี
1: ค่ะ
3: อินเดีย
1: ค่ะ
3: ไทยก็มีครับ
1: เขาก็ทราบข่าวได้ยังไงคะผู้ใหญ
3: ่จากดร.พุทธครับดร.พุทธ
2: ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง
3: ครับ
1: ค่ะ
3: ก็แล้วก็จากน้องนักศึกษาของประมงด้วย
1: ค่ะ
3: แล้วก็ติดต่อประสานมา
1: ก็ต้องบอกว่าคือไม่ใช่รู้เฉพาะกลุ่มในประเทศไทยแล้วนะ
3: ใช่ครับ
1: เปิดกว้างเลยนะคะตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็อยากจะให้สรุปนิดนึงนะคะเพราะว่าก็ทราบมาแล้วว่าในเรื่องของความใส่ใจเรื่องของเทคโนโลยีนี่คือหัวใจหลักๆเลยใช่ไหมคะท่านประมงจังหวัดนพดลนะคะช่วงนี้เลยท้ายสุดเลยเวลาก็ได้หลังมาเรื่อยๆแล้วอยากให้ท่านสรุปสักนิดนึงตรงนี้ค่ะ
2: ครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะอันดับแรกเลยต้องศึกษาข้อมูลนะครับก
1: ็
2: อย่างที่ท่านผู้ใหญ่ยูบอกว่าสามารถที่จะมาดูงานเรื่อยได้นะครับก็ติดต่อมายังสำนักงานจังหวัดก็077-800-134นะครับก็โทรมาแล้วก็จะมีการนัดหมายนะครับนอกจากการใส่ใจแล้วอย่างหนึ่งก็คือตลาดนะครับตลาดบางพื้นที่ของระนองมีจุดเด่นก็คือมีโรงงานอยู่ประมาณ6โรงงานบางพื้นที่ถ้าเลี้ยงแล้วต้องหาตลาดก่อนอันดับต่อมาที่3ก็คือเรื่องของลูกพันธุ์นะครับก็เป็นจุดหลักสำคัญ3ส่วนที่ต้องประกอบกันครับผม
1: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะท่านประมงจังหวัดระนองแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่อัญญูก็ต้องบอกว่าฟาร์มของท่านเป็นฟาร์มต้นแบบนะคะในพื้นที่ของระนองท่านมีอะไรจะทิ้งท้ายตรงนี้มั้ยคะก่อนที่เราจะล่ําลากันในวันนี
3: ้ครับก็ประมงอาชีพประมงก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงจากวิถีเดิมๆเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีมาร่วมเพื่อจะได้ทำการประมงไม่ว่าจะกุ้งหรือปูหรือว่าอะไรก็ได้อย่างยั่งยืนต้องกล้าที่จะเปลี่ยนครับ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบคำนี้นะคะก็สามารถที่จะจุดประกายความคิดกันได้ คำว่ากล้าเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้ก็ทำให้ในเรื่องของการย่นระยะเวลาการทำงานนี่น้อยลงนะคะในเรื่องของนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูนิ่มระบบคอนโดที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ในฟาร์ม2พี่น้องฟาร์มต้นแบบของจังหวัดระนองนะคะก็ในภาคเกษตรกรรมอื่นๆก็แน่นอนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าท่านกล้าเปลี่ยนแปลงตรงนี้มีที่ปรึกษาเรื่องของสัตว์น้ำก็สำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานประมงอำเภอในเรื่องของเกษตรนะคะในเรื่องสวนไร่นาต่างๆสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเรื่องยางนี่ก็การยางแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะยังมีข้อมูลรายละเอียดอื่นๆมากมายเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเชิญมาร่วมรายการกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณนายนพดลจินดาพันธ์ประมงจังหวัดระนองและนายอัญยูยกย่องผู้ใหญ่อัญยูนะคะซึ่งท่านก็อยู่ในพื้นที่ของท่าฉางอำเภอเมืองจังหวัดระนองอยู่ตำบลเหงานะคะ
3: ค
1: ่ะตรงนี้นะคะที่ได้พูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปูนิ่มระบบคอนโดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะตอนนี้เวลาของการติดตามรับฟังรายการอนามัยวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้ววันนี้ขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะคะช่วงถัดไปค่ะหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะและช่วงเวลานี้ท่านประมงจังหวัดระนองนายนพดลจินดาพันธ์นายอัญยูยกย่องพร้อมด้วยอภิสราคงมณีผู้อำนวยการลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
4: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
4: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปี
9: นายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS อัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี้
10: นายจุมพจน์ อุณณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ ระบบ AM ความถี่783 กิโลเฮิรตซ์ สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เรียนผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ท่านผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงดังนี้เตรียมตัวขึ้นเครื่องได้เลยครับ 1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 2. ใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกัน 3. มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C 4. เคยได้รับเลือดหรือสารเลือดรวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปีพ.ศ. 2535หากท่านมีความเสี่ยงตามที่กล่าวมาท่านยิ่งต้องไปกับเราโดยเที่ยวบินวันนี้ปลายทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งเพื่อพาทุกท่านไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีตรวจได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได
2: ้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งปากสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
4: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
5: คนบ้าเร็ว
6: เอ๊สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
7: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
9: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
8: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับแทนคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเนี่ยกันในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ

ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเช้านี้ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมก็อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนะครับก็มาติดตามในเรื่องของเด็กอาชีวะแล้วกันนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยได้ไปปล่อยของกัน

และธุรกิจที่สามารถทำได้จริงนะครับในส่วนของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับคือคว้ารางวัลระดับ5ดาวประเภท A มาครองได้เป็นที่เรียบร้อยครับได้แก่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงนะครับผมจากผลงานใบปริ้นนะครับก็แล้วก็วิทยาลัยการอาชีพท้ายเมืองจังหวัดพังงานะครับผมจากผลงานภูงาปาเต๊ะและวิทยาลัยการอาชีพนครยะลานะครับจากผลงาน Screen Story ซึ่งสะพัดด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ศักยภาพในการต่อยอดเป็นธุรกิจอาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริงนะครับผมก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมนอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบผลงาน Fluffy Craft ก็ได้รางวัลไปเหมือนกันนะครับเป็นดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะครับวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีผลงานไทยไอคอนิกไบโอคราฟต์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังนะครับผมแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ว่าได้รางวัลรวมถึงได้รางวัลระดับ5ดาวประเภท B ก็มีนะครับผมก็ยกตัวอย่างแล้วกันเอาสั้นๆนะครับก็อย่างวิทยาลัยเทคนิคระยองผลงานไรซ์ยองนะครับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กผลงานว้าวนะครับผมวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงผลงานผงแกงทีพูนะครับทดแทนความหวานจากสละด้วยอ๋อนี่ผมขออภัยนะครับอ่านชื่อเต็มไม่หมดทีนะครับเอาใหม่นะครับที่เต็มๆก็คือผลผงแกงเทโพทดแทนความหวานจากสละอันนี้คือถ้าคาดเดาจากชื่อแล้วเนี่ยก็คือน่าจะเป็นผงของแกงเทโพที่ใช้สารแทนความหวานนะครับที่ได้จะมาจากสละนะครับผมซึ่งที่นี้อาจจะมีข้อดีในเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดตามหาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเยาวชนมีความสามารถกันสูงมากๆยิ่งมีเขาเรียกว่ายังไงดีครับการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากๆด้วยความที่เรามีโลกออนไลน์มีเขาเรียกว่าแหล่งข้อมูลมากมายอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถก้าวกระโดดในการผลิตสิ่งต่างๆนวัตกรรมต่างๆออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ต้องเอาใจช่วยน้องๆกันนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ตอนนี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่าเดือนหน้าจะมีงานใหญ่มากๆเลยนะครับผมของประเทศไทยของเราในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะครับผมการประชุมระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026ก็ต้องบอกว่าการประชุมนี้นะครับเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดเลยแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้นะครับผมเราเนี่ยประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับผมจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม2026นะครับผมจัดขึ้นกลางเดือนนะครับก็จัดที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับผมโดย IMF นะครับปีนี้เนี่ยครับจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยมีเยอะมากมากมากๆเลยเพราะว่ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์และภาคประชาสังคมเนี่ยมากกว่า180ถึง190ประเทศทั่วโลกเลยนะครับรวมแล้วมากกว่านะครับผม 15,000 คนแล้วมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆซึ่งสะท้อนได้หลากหลายด้านนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้กลับไปอีกนิดนึงว่าความสำคัญของการประชุมเนี่ยไทยเคยได้รับการเป็นเจ้าภาพไปแล้วนะครับเมื่อ35ปีก่อนหลังเคยจัดสำเร็จครั้งแรกในปีพ.ศ. 2534นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญอีกครั้งหนึ่งเลยที่จะแสดงศักยภาพของประเทศไทยว่าเราก็ทำได้เราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในสารที่สำคัญที่สามารถยกระดับเวทีโลกได้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าวัตถุประสงค์หลักของการประชุมนี้นะครับเป็นการจัดเพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกนะครับผมแล้วก็หารือนโยบายการเงินระหว่างประเทศต่างๆแล้วก็รับมือกับความท้าทายทางการเงินในยุคดิจิทัลต่อไปนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญของประเทศไทยของเรานะครับคือการผลักดันกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint นะครับเพื่อเป็นเข็มทิศรับมือภัยการเงินดิจิทัลระดับโลกและแนวคิด Empowering People ครับ
ซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยก็เตรียมพร้อมกันอย่างดีเลยนะครับผมแต่สิ่ง

0: สำคัญที่เราอาจจะยังไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้มีข้อความระบุออกมานะครับว่าการจัดการประชุมครั้งนี้ครับมีประโยชน์ในด้านอื่นอย่างไรบ้างนะครับผมให้ยกตัวอย่างนะครับผมมีประโยชน์ทางอ้อมหลายๆด้านเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเราคิดว่าเรามีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย15,000คนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับเงินจะสะพัดในประเทศไทยเยอะมากๆนะครับผมยิ่งเขาเรียกยังไงดีครับเป็นระดับผู้นำระดับของคนที่มีความรู้ความสามารถในทางการเงินเนี่ยแน่นอนครับว่าเขาก็จะมีคาเฟ่ถ้าพูดกันตามตรงนะครับก็รวยนะครับผมหรือว่าฐานะทางการเงินเนี่ยคือดีนะครับพร้อมที่จะใช้เงินนะครับผมและสิ่งที่สำคัญของเราคือเราจะมีโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นำเสนอสินค้าของประเทศไทยนะครับซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยสินค้า GI ต่างๆนะครับมากกว่านี้คือเมื่อไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับคือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยมักจะมาก่อนวันประชุมเสมอบางท่านมาเป็นอาทิตย์นะครับผมบางคนอยู่ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งก็มีบางคนอยู่ต่อเป็นเดือนก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยเราควรจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับอันนี้อยากจะแนะนำเอาไว้เพราะว่าครั้งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญมากที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงศักยภาพได้ชูของดีของตัวเองนะครับผมเลยอยากจะนำสิ่งดีๆมาฝากกัน6ข้อง่ายๆในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับข้อแรกคือการมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีจิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบคนไทยยิ้มไหว้ครับค่ะเสมอนะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติให้ใจเราทัชใจเขามากๆแล้วก็ยกย่องเราที่สุดเลยนะครับอย่างที่สองคือการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจนะครับบางครั้งเนี่ยการสื่อสารเราอาจจะมีการผิดพลาดได้นะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเรามี Translate นะครับมีอุปกรณ์แปลภาษามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันต่อมานะครับคือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการนะครับก็สิ่งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความน่าเชื่อถือในงานบริการของเรานั่นเองนะครับต่อมาคือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับผมใครที่ไหนที่ยังไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ว่าโค้ดเอ่ยกันแปลภาษาเอ่ยลองนำมาใช้กันดูนะครับจะช่วยยกระดับในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเราได้ข้อ5นะครับผมคือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอบอุ่นใจนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลยคือ local hero นะครับต้องบอกว่าเป็นการที่เราเนี่ยภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองนะครับต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นนำเสนอสิ่งดีๆจุดเด่นในผมของพื้นที่ตัวเองอย่างภาคภูมิใจเพียง6ข้อนี้นี่แหละครับจะเป็นการสร้าง impact สร้างพลังให้กับประเทศไทยของเรานะครับทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับผมเพราะฉันก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเจ้าบ้านที่ดีนะครับผมในเดือนตุลาคมซึ่งก็ถ้าทำต่อไปได้หรือเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยก็ดีนะครับผมเป็นการสร้างความเคยชินแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับผมแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับผมก็จะเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.
2: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: ผั
2: เด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
3: ้
2: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราวัยและพบกันที่โกฟัน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ข่าวใต้รายวัน
1: นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตกันเหมือนเดิมเลยนะครับกับในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตเข้มข้นกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนๆแล้วนะครับกับการเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจกัญชากวาดล้างร้านไร้ใบอนุญาตแล้วก็ร้านที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ทำอย่างถูกกฎหมายนะครับก็เมื่อวันที่7กันยายน2569นะครับจังหวัดภูเก็ตสนองข้อสั่งการของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมถึงท่านอังสิตนะครับผมสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในการจัดระเบียบสังคมแล้วก็กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายนะครับโดยท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบร้านกัญชาในพื้นที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับจากการลงพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นร้านที่ลักลอบจำหน่ายกัญชาโดยไม่มีใบอนุญาตและพบการกระทำผิดเพิ่มเติมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารผสมสารสกัดกัญชานะครับรวมถึงชีฟหรือเกสรดอกกัญชาซึ่งหากมีปริมาณสาร THC เนี่ยเกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักนะครับจะถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ทันทีโดยให้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำนะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังและเท่าเทียมนะครับผมเพื่อปกป้องผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องนะครับผมตามกฎหมายไม่ให้เสียเปรียบผู้ฝ่าฝืนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนะครับให้แก่ตัวนักท่องเที่ยวเองด้วยนะครับผมเพราะว่ากัญชาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีกันมายาวนานมากๆนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นปัญหากันมายาวนานจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบางทีเนี่ยบางครั้งนะครับผมอาจจะสร้างความเสียหายให้กับสังคมแล้วก็พื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับกับการที่อาจจะมีผู้เสพกัญชาเมากัญชาวิวาทหรือว่าโวยวายเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับลดลงไปเยอะมากเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยเดินหน้ากันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับในนโยบายในเรื่องของข้อสั่งการของท่านอนุทินแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอนันต์สัมพันธรัตน์นะครับเอาละครับผมนี่นะครับจังหวัดภูเก็ตของเรามาอีกที่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับในเรื่องของคือก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของความเข้มข้นในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของงานระดับโลกนะครับผมจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเลยนะครับกับงาน Enterprise GM&WC 2026นะครับเป็นการที่เราเนี่ยเตรียมพร้อมด้านความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์นะครับผมสร้างการรับรู้สู่สายตานานาชาติระดับโลกนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นะครับ7กันยายน2569เวลา 9:30 นนะครับที่ห้องประชุมจันพันวาสารกลางจังหวัดภูเก็ตท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ท่านวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026นะครับผมเพื่อเป็นการวางแผนแล้วก็สื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพนะครับผมแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยท่านวิมลหนูแก้วก็ได้ร่วมกันหารือแล้วก็ได้วางกลยุทธ์การสื่อสารครบทั้ง3ระยะเลยนะครับคือก่อนเกิดการประชุมและระหว่างและสุดท้ายคือหลังการจัดงานนั่นเองนะครับต้องบอกว่ามีการเตรียมการสื่อสารทุก3มิตินะครับผมทุกมิติเลยก็คือสื่อวิทยุโทรทัศน์โซเชียลมีเดียเครือข่ายสื่อมวลชนนะครับตลอดจนจอ LED ของท้องถิ่นนะครับโดยชูข้อความหลักนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพ Enterprise GMWC 2026เพื่อสะท้อนความพร้อมและศักยภาพของภูเก็ตนะครับผมในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่เปิดกว้างโอบรับความหลากหลายนะครับแล้วก็พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเท่าเทียมนะครับผมก็นับได้ว่า มีความพร้อมมากๆเลยในหลายๆด้านนะครับผมภูเก็ตของเราเนี่ยอย่างที่ทราบเลยว่าศักยภาพสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่างานของเราจะออกมาดีแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆผมมั่นใจนะครับว่าทีมงานของภูเก็ตไม่ใช่เพียงแค่ทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทีมงานของทุกๆหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการให้เกิดงานในครั้งนี้นะครับผมมีความสามารถที่จะสามารถก้าวผ่านปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่แบบว่าเป็นอุบัติเหตุต่างๆนะผมว่าสามารถทำได้และตัวงานเองก็น่าจะออกมาดีแน่นอนนะครับผมเอาละครับมาต่อที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมกระบี่นะครับแน่นอนช่วงนี้เราจะเห็นกันได้บ่อยมากกับข่าวที่เป็นเกี่ยวกับสปอร์ตทัวริซึมนะครับผมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้านหรือว่าเวลเนสทัวริซึมนะครับด้านสุขภาพนะครับผมซึ่งกระบี่รอบนี้นะครับก็มีการเปิดตัวการแข่งขันว่ายน้ำทางทะเลรายการใหญ่เลยนะครับตอกย้ำนะครับว่ากระบี่เนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของเมืองกีฬาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวระดับคุณภาพสากลนั่นเองนะครับผมเมื่อวันที่7กันยายน2569เวลา15นาฬิกาที่ลานปาล์มสแควร์นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานงานแถลงข่าวจัดงานแข่งขันกระบี่อควาเรส2026ภายใต้แนวคิด More Than A Race นะครับโดยมุ่งยกระดับจังหวัดกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางทางการกีฬาของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน AGPSC นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนรายได้สู่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็การขนส่งในพื้นที่นะครับผมก็เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนครับโรงแรมร้านอาหารการขนส่งย่อมมีการกระตุ้นไปด้วยมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการดึงนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในรายการสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยย่อมได้ผลดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับการแข่งขันนะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้นะครับซึ่งก็อีกไม่นานแล้วเนาะวันนี้ก็วันที่8นะครับ19กับ20เนี่ยก็อีกประมาณอาทิตย์ครึ่งแล้วกันนะครับผมประมาณ10วัน11วันนะผมก็อีกไม่นานแล้วนะครับใครสนใจอยากจะไปดูอยากจะไปเยี่ยมชมนะครับก็ไปกันได้นะครับที่หาดคลองม่วงอำเภอกระบี่นะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะแบ่งเป็นการแข่งขันว่ายน้ำแบบ Open Water ออกเป็น5ระยะนะครับรองรับนักกีฬาทุกช่วงวัยแล้วก็มือใหม่ด้วยพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยมาตรฐานสากลผสานบรรยากาศสปอร์ตคอมมูนิตี้นะครับด้วยกิจกรรมดนตรีริมหาดช่วงพระอาทิตย์ตกดินโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้แล้ววันนี้นะครับผ่านระบบไทยโฟโต้รันนะครับผมเห็นไหมนะครับว่าประเทศไทยของเราไม่น้อยหน้าใครโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับของจริงนะครับผมมีแต่งานปังๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เอาล่ะมาที่จังหวัดพังงากันต่อแล้วกันนะครับผมกับเรื่องของการดึงพลังสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวินัยจราจรแล้วก็วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนนะครับขยายผลสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่โรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดนะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงาครับประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3นะครับโดยมีท่านสมเกียรติจงเจริญขนส่งจังหวัดพังงาพร้อมด้วยกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอทับปุดเข้าร่วมการอบรมจำนวน100คนนะครับโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาเพื่อเป็นการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆของการจราจรนะครับผมทักษะการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็การประกันภัยด้วยรวมไปถึงเทคนิคในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับขอไปครับก็ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับว่ากลุ่มสตรีนี่แหละคือแกนหลักเลยนะครับแกนสำคัญของครอบครัวนะครับที่จะช่วยถ่ายทอดแล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่บุตรหลานแล้วก็คนในชุมชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้จัดอบรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งไปแล้วรวมถึงอำเภอเมืองพังงามาแล้วด้วยนะครับรวมผู้ผ่านการอบรมเนี่ยทั้งสิ้นมากกว่า500คนเลยทีเดียวนะครับผมก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับก็หาเขาเรียกว่าเข้าหาแกนหลักเสาหลักที่เป็นเรื่องของเขาเรียกยังไงดีครับศูนย์รวมจิตใจของบ้านนะผมก็คือสตรีในบ้านคุณแม่คุณยายนะผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นการช่วยกันปลูกฝังภายในครอบครัวแล้วก็ชุมชนได้นั่นเองนะครับเป็นการเขาเรียกว่าหยั่งรากปลูกเมล็ดพันธุ์ ความปลอดภัยจิตสำนึกที่ดีนะครับผมในการขับขี่แล้วก็จุดกฎหมายจราจรนะครับผมสู่ฐานรากให้รากเนี่ยมั่นคงแล้วก็เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งในสังคมนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเอาละครับจังหวัดสุดท้ายนะครับผมจังหวัดระนองของเรานะครับกับการลงพื้นที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับพร้อมร่วมทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมประกอบพิธีสำคัญของแผ่นดินนะครับเมื่อวันที่6กันยายน2569ท่านวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะนะครับลงพื้นที่บ้านปากแพรกตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมล่องแพแลปลาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนนะครับพร้อมมอบเงินสนับสนุนดำเนินกิจกรรมเนี่ยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับโดยชุมชนนะครับแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนแก่เศรษฐกิจฐานรากในโอกาสนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมคณะนะครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ด้วยเพื่อเตรียมนะครับไว้สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับผมนี่แหละครับจังหวัดฝั่งอันดามันของเราเดินหน้าในหลากหลายมิติหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับผมก็เอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันกับข่าวสารตั้งแต่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็คาดหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ข่าวสารอย่างครอบคลุมในทุกๆมิตินะครับแล้วก็ถ้าในครั้งหน้าอยากจะฟังรายการเล่าข่าวดามันก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันนะครับได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขึ้นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับ 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับตัวผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีครับ
0: สนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
0: ้
2: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีพราไว
3: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
4: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
3: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
4: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินตุลาคมและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและต้องร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์สองประเทศ
8: นายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนางอโลนาฟิชเชอร์ซัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้หารืออย่างตรงไปตรงมาถึงกรณีที่คนไทยกังวลใจต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาโดยนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าหากเกิดการกระทำผิดฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับชาวต่างชาติทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่กระทบความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านแรงงานและการเกษตรขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยจะเร่งเจรจาเอกสารข้อควรทำและไม่ควรทำหรือ do's and don'ts ให้กับชาวอิสราเอลผ่านสถานทูตกรมการกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินก่อนเดินทางมายังประเทศไทยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: กระทรวง

0: ยุติธรรมเร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีสำคัญอย่างตรงไปตรงมาโดยออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบเป็นครั้งที่3หลังพบพฤติกรรมสงสัยพร้อมเตรียมสรุปสำนวนคดีฟอเร็กซ์ทีดีส่งอัยการสิ้นเดือนนี
1: ้คุณตำรวจโทรัฐพลนวราธิบดีมติว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีของดีเอสไอกรณีนายสมชาติเตชาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่าคณะการสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้เนื่องจากมีการสืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทางการปิดบริษัทและการเร่งนำที่ดินออกขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงโดยเน้นย้ำว่าหากออกหมายเรียกครั้งนี้แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษทันทีส่วนความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์ทีดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีผู้ต้องหาหลายรายและอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังปฏิเสธกระแสข่าวการปรับย้ายอธิบดีดีเอสไอโดยยืนยันว่าการพิจารณาบุคลากรระดับผู้บริหารจะเย็บผลสำลีของงานย้อนหลัง2ปีเป็นหลักไม่ใช่การล้างบางทางการเมืองอย่างแน่นอนตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: เอสโตเนียคัดค้านร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียนางลีซาลีปาโกสตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการดิจิทัลของเอสโตเนียเปิดเผยว่าสหภาพยุโรปไม่ควรห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียแต่ควรกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมข้อมูลข่าวสารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงควรถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิทธิ์และประโยชน์สูงสุดของเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเรียกร้องให้นางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเสนอร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียทั้งนี้สหภาพยุโรปเตรียมประกาศร่างกฎหมายจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดียฉบับใหม่ในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่13ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาจังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

คุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวทพังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวทภูเก็ตกระบี่ระนองและ

0: บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
1: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
0: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวัสดิ์พงามเรดิโอนะคะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการนะคะในส่วนของมาตรการนะคะแล้วก็มีในเรื่องของภารกิจต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็มาดูการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของไทยนะรวมไปถึงข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดพังงากันบ้างนะก็มีในเรื่องของกิจกรรมสตรีพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะในการขับขี่แล้วก็ในส่วนของสตรีของเราด้วยนะคะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงกิจกรรมข่าวสารดีๆเยอะแยะมากมายค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะมารับทราบเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยนะ
4: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
7: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
6: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
7: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
8: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
9: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากที่น้องน้ำฝนได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยสำหรับวันนี้ที่จะมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะมาดูข่าวแรกค่ะคุณผู้ฟังที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบรางวัลอปท.บริหารจัดการดีเด่นเชิดชูผลงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงานภาครัฐค่ะที่ตึกสันติเมตรีนะคะทำเนียบรัฐบาลค่ะกรุงเทพมหานครท่านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดีเด่นนะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลนะพร้อมระบุว่ารางวัลดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่เครื่องหมายแห่งความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันคุณค่าของการทำงานที่มีความที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญค่ะซึ่งควรได้รับการยกย่องและนำไปเป็นแบบอย่างและก็พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของการทำงานขององค์กรนะโดยรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเพราะว่าท้องถิ่นค่ะคือความเข้มแข็งคือรากฐานของประเทศไทยที่มั่นคงค่ะขณะเดียวกันค่ะสิ่งสำคัญไม่แพ้ในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าองค์กรของรัฐย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับคำถามหรือว่าเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยสิ่งสำคัญจึงไม่เพียงแค่การตอบคำถามเท่านั้นค่ะแต่คือการทำให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในองค์กรค่ะโดยคำถามที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่คำตอบหรือว่าคำพูดนะคะแต่อยู่ที่การกระทำนะคะบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศต้องแสดงถึงความตั้งใจซื่อสัตย์และก็การยึดมั่นในส่วนของประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะพร้อมร่วมกันยกย่องผู้ที่ทำความดีให้เป็นแบบอย่างให้กับองค์กรด้วยสิ่งที่ต้องการเห็นในระบบราชการไทยคือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีและก็สามารถเติบโตในระบบราชการได้โดยต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่ถูกจริตนะคะและก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำร้ายประเทศไทยเพราะว่าหากระบบราชการขาดความโปร่งใสไม่มีการทุจริตย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศแน่นอนโดยเฉพาะอปท.เองซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเป็นด่านแรกในการให้บริการนะจึงต้องเป็นหน่วยงานที่มีประชาชนสามารถพึ่งพาได้แล้วก็เชื่อมั่นได้ค่ะหากแต่ว่าประชาชนเข้าสู่ระบบบุคลากรค่ะเข้าสู่กระบวนการทุจริตแล้วย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งและก็ตอบสนองประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในส่วนของรางวัลทั้ง240แห่งจึงมีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดีแต่สะท้อนถึงมาตรฐานนะที่ประเทศของเรานะต้องการเห็นจากระบบราชการไทยค่ะพร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและก็รักษาความเชื่อมั่นของประชาชนผ่านการทำงานที่ซื่อสัตย์โปร่งใสนะยึดประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ผลงานที่ประชาชนเห็นและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยร่วมกันยกระดับในส่วนของมาตรฐานการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปนะคะสำหรับการคัดเลือกในปีนี้ค่ะก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะได้รับรางวัลและก็เงินรางวัลจำนวน240กลุ่มสุติ240รางวัลค่ะแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ5คณะจำนวน54รางวัลค่ะประเภทกลุ่มที่2นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็เข้าสู่การประเมินในรอบสุดท้ายจำนวน105รางวัลครอบคลุมทั้งประเภทดีเด่นประเภทดีโดดเด่นและก็ประเภททั่วไปค่ะกลุ่มที่3นะคะก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็มีในส่วนของผลการประเมินของสถาบันการศึกษาจำนวน100ขออภัยค่ะจำนวน81รางวัลค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลอันดับ1ทั้งประเภทดีเลิศและก็ประเภทโดดเด่น รวมไปถึงประเภททั่วไปจำนวน7รางวัลกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการประกวดนะคะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติในส่วนขององค์กรที่มีการบริหารจัดการดีเด่นค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของมาตรการการเร่งด่วนนะคะสำหรับข้อแค่ปัญหาในเรื่องของปัญหานี้

ค่ะอย่างแรกนะก็เป็นในเรื่องของแล้วก็ลดภาระเพิ่มโอกาสสร้างอนาคตการศึกษาที่ดีไปกว่านี้นะโดยมีอย่างแรกค่ะคุณผู้ฟังที่จะเป็นในส่วนของมาตรการและเป็นแนวทางหลักนะอย่างแรกคือจัดตั้งองค์กรกลางนะเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาและก็แก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะอย่างที่สองนะคะก็คุมเข้มไม่ก่อหนี้เพิ่มนะคะใช้ระบบเครดิตล็อกนะคะหักล้างหนี้แล้วต้องเหลือเงินในการดำรงชีวิตต่อ 30% แล้วก็สร้างวินัยทางการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงค่ะแล้วก็ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดวนซ้ำเกิดขึ้นอีกมาตรการที่3นะคะการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำเข้าสู่การรวมหนี้นะจากสถาบันการเงินแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์ลดดอกเบี้ยลดภาระสู่ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับโครงการดีๆนะคะก็จากธนาคารออมสินค่ะออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินนะทางกระทรวงศึกษาธิการกับร่วมกับธนาคารออมสินก็ออกมาตรการช่วยเหลือพิเศษนะลดดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ต่อปีนะอันนี้ก็คือให้ระยะยาวจนถึงธันวาคม70กันเลยค่ะจ่ายค่างวดเท่าเดิมแต่จะส่งผลให้งวดเงินที่ส่งไปเนี่ยสามารถไปตัดในส่วนของการชำระเงินต้นได้มากยิ่งขึ้นนะช่วยให้ยอดหนี้นะลดลงแล้วก็เพิ่มโอกาสในเรื่องของการปิดหนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะครูยิ้มได้เมื่อหนี้เบาลงอนาคตสดใสนะฮะทั้งนี้ค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง31ตุลาคมแล้วก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะคะของธนาคารกรุงขออภัยค่ะของธนาคารออมสินแล้วก็เว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือธนาคารออมสินทุกสาขาและนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการนะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะร่วมกันมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูที่ล้นมืออยู่ณขณะนี้ให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณครูทั้งหลายกันนะคะมาดูในส่วนของภาคเศรษฐกิจกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการแข่งขันที่เป็นธรรมต้องเป็นเสาหลักแห่งยุทธศาสตร์ชาตินะแล้วก็หนุนสำนักงานกขค.นะคะสำนักงานกขค.คืออะไรก็คือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะก็ได้มีในส่วนของการยกระดับบทบาทสู่ผู้กำกับดูแลเชิงรุกนะคะเร่งรีวิวในส่วนของกฎระเบียบของรัฐเปิดธุรกิจใหม่แล้วก็ SME ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หวังในเรื่องของการแข่งขันให้เป็นพลังงานให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือว่าสำนักงานกขค.เนี่ยค่ะได้เดินหน้าอัปเดตมาตรฐานสู่สากลนะคะพร้อมที่จะรับมือของความท้าทายในระดับโลกค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการประชุมระหว่างประเทศนะคะที่โรงแรมดีเอสที่นี่ค่ะกรุงเทพภายใต้หัวข้อเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตค่ะโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้เป็นประธานในการในพิธีเปิดพร้อมกล่าวกาถาประทานพิเศษนะฮะให้กับผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ได้สับทราบด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางรองนายกนะก็ได้กล่าวว่าโลกปัจจุบันค่ะกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งรัฐภูมิศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลนะฮะ AI วิกฤตสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสังคมสูงวัยค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อกติกาเศรษฐกิจของโลกโดยตรงเลยนะโดยโมเดลธุรกิจแบบเดิมที่เน้นเพียงต้นทุนที่ต่ำสุดหรือว่าการแข่งขันด้วยขนาดไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปค่ะแต่ต้องเปลี่ยนผ่านสู่การยืดหยุ่นความน่าเชื่อถือแล้วก็ความไว้วางใจความเร็วในการเรียนรู้และก็การปรับตัวค่ะการสร้างคุณค่านวัตกรรมและมาตรฐานจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในระดับโลกเริ่มจากการตลาดภายในประเทศที่เข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ซึ่งมีมากมายอ่ะมีมากกว่า 3.3 ล้านรายนะก็คิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในการคลองสัดส่วนนะก็มี 34.8% ของ GDP กันด้วยค่ะหาง SME นะคะได้รับโอกาสการแข่งขันอย่างเท่าเทียมแล้วก็จะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยของเรานโยบายการแข่งขันก็ต้องยกระดับการเป็น innovation นะคะเพิ่มมากขึ้นเป็นเสาหลักนะในการ

0: เป็นเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยของเราได้ดีเลยค่ะทั้งนี้ค่ะมีการชู3การเปลี่ยนแปลงนะการปฏิรูปการแข่งขันแห่งอนาคตนะคะจากการแก้ไขปัญหาสู่การออกแบบการแข่งขันตั้งแต่ต้นค่ะคุณผู้ฟังการใช้แว่นขยายนะคะในการแข่งขันแล้วก็การทบทวนกฎระเบียบของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดนะทั้งนี้ค่ะสนับสนุนให้สำนักงานกขค.เนี่ยมีบทบาทในการเป็นผู้กำกับนะเป็นผู้ดูแลเชิงรุกเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการสร้างในโครงสร้างก่อนเกิดขึ้นจริงค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะจากการคุ้มครองของผู้ประกอบการนะสู่การคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันนะก็จะมุ่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมนะเพื่อเปิดพื้นที่ในการให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนวัตกรรมแล้วก็มีความสามารถได้เติบโตอย่างแท้จริงค่ะไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือในรายเล็กๆเท่านั้นนะคะให้รอดพ้นไปแต่วันๆแต่จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนให้มันดียิ่งขึ้นค่ะจากการกำกับดูแลแบบแยกส่วนนะสู่การให้ความร่วมมือทั้งระบบนะคะประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจวิชาการแล้วก็ภาคประชาชนค่ะมีการขยายความร่วมมือระดับสากลมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนนะ World Bank นะเพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศการแข่งขันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะมาดูในส่วนของ3ทิศทางนะคะที่จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้พร้อมสู่อนาคตค่ะคุณผู้ฟังทางนี้หาทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เน้นย้ำถึง3โจทย์สำคัญในการดำเนินงานค่ะอย่างแรกคือกติกาต้องทันตลาดนะปรับตัวให้ทันแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะอย่างที่2นะคะกติกาต้องเปิดโอกาสด้วยช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่แล้วก็ SME นะคะเติบโตร่วมกันกับทุนใหญ่ได้อย่างเป็นธรรมนะแล้วก็มีตัวอย่างผลงานของกขค.นะคะมีการออกแบบในส่วนของมาตรการดำเนินการนะมีการกำหนดเครดิตทีมนะเพื่อช่วยในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับให้กับ SME ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็การดูแลในส่วนของดิจิทัลแพลตฟอร์มสั่งระงับการขึ้นค่าธรรมเนียม GP เป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะกระทรวง ED แล้วก็กำกับดูแลเพื่อให้มีความโปร่งใสมีความเป็นมีการมีโครงสร้างและก็ค่าธรรมเนียมให้มีความโปร่งใสและก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีการย้ำนะในเรื่องของการดำเนินงานอาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากจะต้องรัดกุมและก็โปร่งใสและต้องอยู่ในเรื่องของภายใต้กรอบของข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยการแข่งขันค่ะต้องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจค่ะเพื่อให้ทุกมาตรการและก็ภาครัฐหนุนการขยายโอกาสและก็การเติบโตของประเทศของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะการปฏิรูปการแข่งขันไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงกฎหมายหรือว่าการปฏิรูปโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้นนะคุณผู้ฟังเพราะว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมคือพลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับอนาคตที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะคุณผู้ฟังข่าวนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังในส่วนของผู้พ้นโทษรายเคสนะคะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องภัยซ้ำถึงชุมชนค่ะทั้งนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนะคะรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะเดินหน้ามาตรการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษระดับพื้นที่ค่ะสั่งการฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็คุมประพฤตินะคะมีการบูรณาการการทำรายงานการทำงานรายกรณีนะเคส by เคสเพื่อที่จะเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะกลับเข้าไปเอี่ยวกับยาเสพติดปิดช่องทางนะคะในการกระทำผิดซ้ำซากนะเพื่อป้องกันความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโท ขออภัยค่ะคุณผู้ฟังพลตำรวจโทรุจพลนะคะนวรัตน์นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ร่วมเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษระดับพื้นที่ค่ะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะนายอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศเลยโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกรมการปกครองกรมควบคุมประพฤตินะแล้วก็กรมแล้วก็กระทรวงยุติธรรมค่ะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกันค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของมาตรการดังกล่าวนะก็เป็นมาตรการเร่งด่วนที่รับมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะที่นินย้ำในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดอยุธยาและจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องย้ำว่าต้องเปลี่ยนต้องแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติทันทีนะคะโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระยะเวลาทั้งหมด3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายปกครองฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะโดยประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ได้แก่ในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การติดตามเชิงรุกนะเชิงลึกในการดำเนินการรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ติดตามพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติดนะซึ่งจากการสุ่มตรวจในเชิงข่าวสารในกลุ่มตัวอย่างหลักร้อยรายพบว่ายังมีผู้พ้นโทษบางส่วนนะเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะจึงจำเป็นต้องจัดทำฐานข้อมูลจำแนกพฤติกรรมอย่างละเอียดแล้วก็เน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์แบบเคส by เคสนะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดสรรบุคลากรนะที่มีความพร้อมและความเข้าใจเข้ามารับผิดชอบในงานนี้แล้วก็มุ่งในเรื่องของการทำงานนะเน้นในเรื่องของการทำงานเชิงรึกรายกรณีไปเลยมากกว่าการทำงานตามขั้นตอนตามเอกสารหรือว่าการประชุมรับนโยบายเพียงอย่างเดียวค่ะพร้อมสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษนะหากพื้นที่พบอุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดทางกฎหมายก็สามารถประสานโดยรงถึงรัฐบาลเพื่อที่จะจัดส่งปฏิบัติการชุดปฏิบัติการนี้ค่ะลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำงานของท่านทันทีค่ะทั้งนี้ค่ะทางนายเจเสร็จก็ได้ทิ้งท้ายว่าในเรื่องของการดำเนินงานนะคะในลักษณะนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยทำกันมาก่อนซึ่งหากทุกฝ่ายค่ะร่วมมือกันคัดกรองเฝ้าระวังแล้วก็จำกัดความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเด็ดขาดนะคะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความสงบสุขเรียบร้อยความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องราวข่าวสารที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกกันนะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีในส่วนของจังหวัดพังงานะคะมีการจัดกิจกรรมพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3นะติวเข้มทักษะการจราจรผ่านพลังสตรีถ่ายทอดสู่ครอบครัวและก็ชุมชนค่ะก็มีนายภัยรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงาประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดค่ะท่านี้ค่ะทางด้านผู้ว่าราชการนะก็ได้กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุของการขับขี่นะด้วยความเร็วที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะแล้วก็ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎในเรื่องของกฎหมายจราจรรวมถึงความประมาทซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะการจัดอบรมในครั้งนี้นะจึงมุ่งให้กับผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยนะกฎหมายจราจรตลอดจนการเพิ่มทักษะและก็การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ให้เหมาะสมค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนกันด้วยค่ะดังนั้นค่ะกลุ่มสตรีถือเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและก็ชุมชนที่จะรวมพลังสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและก็ช่วยให้สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปถ่ายทอดแล้วก็ปลูกฝังให้กับจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับลูกหลานนะแล้วก็สมาชิกในครัวเรือนของคนในชุมชนและอันเป็นนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านขนส่งจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกค่ะก็ได้มีความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่มทุกพื้นที่นะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาเองจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้แก่สตรีในประเด็นสำคัญแดงแก่ในเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่ชุมชนกฎหมายการจราจรนะแล้วก็ทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยการประกันภัยภาคบังคับแล้วก็ภาคสมัครใจรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันด้วยแล้วก็ในช่วงแล้วก็หลักการในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมค่ะก็สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเลยนะคะพร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังสมาชิกในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนได้อย่างระหนักรู้กันเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างความระหนักรู้แล้วก็การส่งเสริมให้การใช้รถใช้ถนนกันอย่างปลอดภัยให้ทั่วถึงกันค่ะสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะคะก็มีการจัดโครงการขึ้นมาแล้วทั้งหมดคือครั้งนี้เป็นกลุ่มที่3แล้วก่อนหน้านี้มีการจัดอบรมไปแล้ว2รุ่นนะได้แก่กลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มสตรีอำเภอตะกั่วทุ่งนะคะจำนวน200คนแล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มสตรีอำเภอเมืองพังงาก็จัดไปแล้ว200คนเช่นเดียวกันแล้วก็ครั้งนี้ค่ะครั้งที่3ก็เป็นกลุ่มสตรีจากอำเภอทับปุดนะจำนวน100คนก็ถือว่าการนำพลังหญิงตรงนี้นะไปส่งต่อให้กับลูกๆหลานๆแล้วก็อย่างน้อยๆนะคะคนเป็นแม่คนเป็นสตรีนะเวลาบอกลูกลูกก็จะเชื่อฟังมากกว่าใช่ไหมคะคุณผู้ฟังโอเคก็ถือเป็นการขับเคลื่อนนะคะในการใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่เป็นการบอกกล่าวแต่เป็นการสร้างวินัยถ้าเกิดทุกคนรู้ในเรื่องของกฎวินัยนะแล้วก็มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าเราจะเข้าตรอกซอกซอยไหนเราก็จะมีแต่ความปลอดภัยกันทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคุณผู้ฟังนะในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็จากที่มีการรับนโยบายกันเมื่อไปสักครู่ที่น้องน้ำฝนกล่าวไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะในส่วนของกระทรวงในส่วนของการนำแนวเรื่องราวที่การเฝ้าระวังผู้ที่พ้นโทษไปในระดับพื้นที่ค่ะทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดพังงาเองก็นำข้อสั่งการหรือว่าข้อปฏิบัติแนวทางต่างๆนะในพื้นที่มาใช้ในพื้นที่ค่ะโดยมีนายบัญชาธนูอินนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นผู้ที่จะส่งมอบนะในเรื่องของการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝ้าระวังที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะในเรื่องของการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะ ทั้งนี้ค่ะจากที่มีการประชุมรับนโยบายมาเนาะก็มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสำหรับผู้ที่พ้นโทษซึ่งจะนำไปสู่ในเรื่องของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะฮะซึ่งในการรับนโยบายหรือข้อสั่งการในนี้ก็เป็นการรับในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังในสำหรับผู้ที่กระทำผิดหลังพ้นโทษในพื้นที่เพื่อที่จะบูรณาการในทุกภาคส่วนในพื้นที่กันเลยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินงานอย่างเป็นระบบให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะได้รับความปลอดภัยแล้วก็มีความสงบสุขได้มากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันที่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะคะที่ทางโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตค่ะก็ได้มีการเปิดบ้านพึ่งวัดนะคะมีที่พักฟรีให้กับผู้ที่จะไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตซึ่งเป็นที่พักที่ใกล้กับโรงพยาบาลซึ่งโครงการนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเองนะคะก็ได้เปิดโครงการบ้านพึ่งวัดให้บริการที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาติที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างจังหวัดค่ะลดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางทั้งนี้ค่ะก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะเวลาตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาค่ะผู้ป่วยสามารถเข้าพักล่วงหน้าได้1วันนะก่อนที่จะมีวันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็สามารถพักต่อได้อีก1วันหลังจากในกรณีที่มีการตรวจรักษาล่าช้านะคะหรือว่าอาจจะต้องรอรถโดยสารไปกลับยังสถานีอย่างภูมิลำเนานะคะขั้นตอนในการรับการรักษานะคะก็อย่างแรกเลยต้องเตรียมในเรื่องของใบนัดของหมอนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยแจ้งประสงค์จะขอเข้าพักได้3ช่องทางค่ะช่องทางที่1นะคะคุณผู้ฟังสามารถนัดได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือนะคะโทรไปที่เบอร์โทร0659506319นะคะอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2นะคะก็สามารถแจ้งพยาบาลประจำตึกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางที่3นะคะก็ติดต่อศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมเกล้านะอันนี้ก็เป็นในส่วนของช่องทาง3ช่องทางที่คุณผู้ฟังสะดวกแบบไหนก็สามารถใช้ได้ทั้ง3ช่องทางได้เลยทั้งนี้ค่ะในกรณี1ผู้ป่วยนะคะสามารถพาญาติเข้าพักได้ไม่เกิน2ท่านนะไม่เกิน2คนนะกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเข้าพักก่อนที่จะมีวันนัดบางท่านน่ะคุณหมอนัดประมาณ 8:30 น. 9:00 น.นะคะก็อาจจะเดินทางมาไม่ทันก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้เลยก่อน1คืนและสำหรับท่านใดนะคะที่มีเหตุการณ์ประมาณว่าตรวจเสร็จล่าช้าอาจจะเสร็จแล้วก็รับยาประมาณ 4:30 น.ก็อาจจะไม่ทันรถโดยสารที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาก็สามารถเดินทางกลับได้อีกสามารถพักแล้วก็ได้อีก1คืนนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของโครงการดีๆที่ทางโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตก็ได้เปิดให้กับพี่น้องประชาชนที่มารักษาแล้วก็โดยที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในตรงนี้แล้วก็ประหยัดในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนให้กับผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นค่ะโครงการนี้นะคะก็ถือเป็นความตั้งใจหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะได้มีเวลาได้มีที่พักได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะท่านี้คุณผู้ฟังคะสำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0659506319ค่ะคุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเรามาดูกันก่อนที่จะปิดรายการกันไปนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันที่8กันยายน2569ค่ะการพยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนของเรานะคะก็เริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังอักจากอันตรายของปริมาณฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ ลุ่มน้ำโขงนะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะมีกำลังค่อนข้างปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่9จนถึงวันที่11กันยายนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะรวมไปถึงภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเลยซึ่งส่วนภาคอื่นๆก็จะมีผลกระทบตามมาในระยะถัดไปนะเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณผู้ฟังประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างปานกลางนะซึ่งให้เฝ้าระวังกันไว้ด้วยสำหรับวันที่9ถึง11กันยายนนี้นะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของฝนฟ้าอากาศฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะแล้วก็ในขณะนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเมื่อช่วงเช้าก็มีเม็ดฝนลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็แดดสว่างจ้าเลยก็คาดว่ามีเมฆมากก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกได้ในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นของวันนี้นะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของอุณหภูมิค่ะคุณผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะก็ฝนฟ้าอากาศเนาะคุณผู้ฟังตามการพยากรณ์ก็มีตามเป็นระยะนะคะสำหรับคนในพื้นที่เองนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหลายๆที่ก็มีแดดนะคะวันนี้แล้วก็จะมีฝนประปรายลงมาบ้างก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางกันด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ถนนที่มีการน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่ไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะก็ขอให้หลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะก็ขอให้ทุกการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางกันอย่างปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยงแล้วค่ะหิวข้าวกันหรือยังน้องน้ำฝนก็อาจจะต้องขอตัวไปพักแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะก็ขอบคุณครั้งอีกครั้งนะก็ที่รับฟังทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ที่รับฟังอยู่ทาง Facebook Live สวทพงามรีดิโอคนด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกระบี่นะคะภูเก็ตแล้วก็โซนพังงาตะกั่วป่านะคุณผู้ฟังแล้วก็ระนองกันด้วยก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงก็สำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพงามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันให้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
2: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
1: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
2: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
1: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
2: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงงบประมาณผูกพันที่ไม่คุ้มค่า
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับวงเงิน 53,050 ล้าน 36,600 บาทนายณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว
3: ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานไป 750,000นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้
2: ขณะที่นายกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบกว่า100ล้านบาทจากรายการที่เห็นว่าซ้ำซ้อนหรือก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดหาในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลงด้านนายยุพราชบัวอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลดลงส่วนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและตรวจสอบระบบรับซื้อการวัดความชื้นและการกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นควรตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงชวิษาประทุมมารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุน
4: นายกชนันท์เบญสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่พบช่องว่างทางการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเด็ดเสร็จเพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีเชิงลึกนักกรรมการอาจขยายระยะเวลาให้รวมแล้วสูงสุดถึง10ปี
5: ปัจจุบันเราพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นของตัวพรบ.นี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้แล้วก็ออกหุ้นกู้ของบริษัทได้ตรงนี้จะเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือการจัดสรรหุ้นใหม่นะครับตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการจัดที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ
4: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยมีข้อมูลกลางในเรื่องโครงการสนับสนุนและข้อมูลเงินทุนจะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจะนำไปสู่การผลักดันเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญเช่นการรองรับการออกซุ้มสู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นซุ้มสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกการอนุญาตให้บริษัทจำกัดสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานรวมทั้งการรับรองการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหลังที่การกิจตาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีซึ่งยังไม่มีการปิดดีลขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะมีการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วโดยระบุว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจะทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีการหารือมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้ทั้งนี้คาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
7: ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราไปกันครั้งนี้เนี่ยเราไปเป็นทีมประเทศไทยจริงๆก็มีหน่วยงานที่มาจากกระทรวงต่างๆและก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ให้ความสนับสนุนร่วมมือทำให้เราสามารถจะเจรจาหาข้อสรุปได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็จะน่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงภายหลังมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาหมุนเวียนข้าราชการระดับ40ในหลายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารงานของกระทรวงไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
8: นายเกียรติศักดิ์ กงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนโดยได้ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่าไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทางการเกษตรและแรงงานพร้อมกล่าวเสริมว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
9: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เรียนก็เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหาแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วนำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
8: ด้านนางอโลนาได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีสำคัญโดย DSI ออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่3พร้อมพบพฤติการสงสัยปิดบริษัทและขายที่ดินต่ำกว่าราคาจริงด้านคดี Forex TD เตรียมส่งฟ้องอัยการสิ้นเดือนนี
10: ้พลตำรวจโทรัชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของนายสมชาติเตถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นถึงที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้หลังจากที่มีการขอเลื่อนใน2ครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบพฤติการจุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการนำที่ดินหลายแปลงรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานออกขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงซึ่งผิดปกติทั้งนี้หากออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษมาตรา24ในข้อหาขัดขืนหมายเรียกทันทีส่วนการอ้างติดสมัยประชุมสภานั้นเป็นเพียงการเรียกมาให้การในฐานะพยานซึ่งสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงได้โดยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพรหมพิทักษ์ านุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งการสั่งฟ้องดังกล่าวจะมีผู้ต้องหาจำนวนหลายรายโดยอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยสักศิษย์ประดับสินรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบน้ำมันออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปขณะที่เหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9กรมควบคุมมลพิษสามารถกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบค่าก๊าซพิษและการลุกติดไฟไม่พบค่าอันตราย
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ติดตามและสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเก็บกู้และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการติดตามเมื่อวานนี้บริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วโดยหลังการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อพักน้ำทิ้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ0 ppm ขณะที่ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละ0ซึ่งผลการตรวจวัดหลังกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันพบค่าก๊าซสำคัญดังกล่าวอยู่ที่0สามารถลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนขณะที่บริษัทเจนโก้จำกัดยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ติดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการและนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้การกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจะแล้วเสร็จและผลการตรวจวัดก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่0กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังการกำจัดน้ำเสียและตะกอนปนเปื้อนเสร็จแล้วพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอบโจทย์สนองความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและรองรับ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าคาดกับเคลื่อนแผนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
12: นายประเสริฐสิงห์สุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมุ่งเน้นเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศด้วยร่างแผน PDP ฉบับใหม่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายเนซิโลเพื่อรองรับการส่งสารทางการค้าและการลงทุนระดับสากลโดยตั้งเป้าควบคุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนไว้ไม่เกิน3.88 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้แผนใหม่ยังเน้นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเติบโตสูงขึ้นจากกลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ125ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับในระยะสั้นพร้อมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสูงถึง60-80%เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และยังคงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050ในระยะแรกโครงการ SMR จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ริเริ่มควบคู่ไปกับการยกระดับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
13: PDP ฉบับใหม่ยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการผลิตเองใช้เองมีเรื่องของการเปิดเสรีมีเรื่องของ Net Zero นะครับในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับหรือเราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอข้อแนะนำคำถามอะไรต่างๆมาตามช่องทางนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะ address ทุกความคิดเห็นว่าอันนี้เราได้ผนวกเราได้วางแผนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้รับข้อคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทางสนพ.แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการก็คงต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องมีการปรับไหมจะปรับอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยว่าสีทนายโอเนี้ยก็จะสะท้อนกับเรื่องของการเพิ่มตัวพลังงานสะอาดเป็นแม็กซ์หรือจะไปทาง CCS หรือจะไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะฮะก็คงมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
12: สำหรับกรอบระยะเวลาและกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ก่อนสรุปและปรับปรุงแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นุชศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันในวันพรุ่งนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดและตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้งสองสถานศึกษาทั้งในประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษา

0: มก็มีความจำเป็นนะครับที่วันนี้การเร่งรัดตรงนี้อาจจะไม่ง่ายมากนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะร่วมกับทุกส่วนแล้วก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจนว่าใครมีสะโพกไหนแล้วติดขัดเรื่องไหนก็จะเวียนเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันให้หมดเพื่อวันนี้จะได้มองเห็นว่าติดขัดอยู่ที่ใครแล้วการติดขัดนั้นสามารถจะแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
1: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและพยายามจะให้จบในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้น
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันโดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นเพราะการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาซีทอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตในเด็กได้ถึง70%โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานของรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีในการรับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของใช้แล้วที่ยังสภาพดีนำไปคัดกรองแล้วส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนขยายครบ77จังหวัดในปีนี้ล่าสุดมีคาซีที่เข้าระบบแล้ว719ตัวส่งมอบให้ประชาชนแล้ว447ตัวพร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กๆด้วยการบริจาคคาซีที่ยังสภาพดีผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ไทยศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟและสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์สอดรับเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง50%ภายในปี2573นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ Rebuild SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฏฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงก์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอด

0: ลอดปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียรวมถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอบโต้ที่เรือรบสหรัฐถูกโจมตีขณะเดียวกันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดใน6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 97.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่ระหว่างการซื้อขายจะพุ่งแต่ระดับ 97.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
0: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้โดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามแนวทางสองรัฐด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งและรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กตลอดช่วงปี2569และปี2570ที่ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการประมงควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลพลังงานน้ำและแร่ธาตุสำคัญรวมถึงสนับสนุนที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจขนาดเล็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางฟอนเดอร์เลเยนเดินทางเยือนกรุงนุกเมืองหลวงของเกาะกรีนแลนด์เมื่อวานนี้พร้อมลงนามร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟอร์เดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์และนางเมเตเฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเพื่อกระชับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศลดระดับคำเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับดินโคลนถล่มบนเกาะบนหมู่เกาะอิซูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นประมาณ100กิโลเมตรจากระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมันอยู่ที่ระดับที่4เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังหลายพื้นที่บนเกาะอิซูเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสำหรับเดือนกันยายน JMA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอาจจะยังคงเผชิญฝนตกหนักต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับดินโคลนถล่มขั้นสูงสุดรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดที่2ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ52ของโลกยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก3-2เซต25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะ2นัดเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว หลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดโดยเฉพาะการที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้แต่ทีมจะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
3: สุดครับอันนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับ
2: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ13ของโลกจากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนที่พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคมือ8ของโลกจากโปแลนด์มาได้2เซตรวด7-5และ6-3เทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจียกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดียวกัดสิทธิ์สำเร็จมือ486ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอีเลียซีมากินมือ275ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6คว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกวิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะวาวาราคูไซเซวามือ228เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชานเนอร์กาบันดอนมือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์มือ129เยาวชนเอเชียต่อไปการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ Ultimate Thailand 3x3 Series 2026ในรอบชิงชนะเลิศที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตในรุ่นประชาชนทั่วไปชายรอบชิงชนะเลิศทีม Rising Star เอาชนะทีม RN Sport 21-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA TX3 World Tour 2026ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพมีมติเห็นชอบเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเยาวชนทั่วประเทศต่อเนื่อง5ปีระหว่างปี2571ถึง2575เพื่อวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวมกว่า1ล้านคนต่อปีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทเฮลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ก็ได้เตรียมผู้เล่นผู้ทดแทนไว้แล้วโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
4: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
2: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา30นาทีขณะที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองแม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นและเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าพร้อมย้ำว่าทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะมีเหรียญทองกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทย4คนเป็นชาย2คนและหญิง2คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของกีฬาพาเดลไทยโดยสมาคมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหวังผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าปิดท้ายที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยต้องปรับแผนครั้งใหญ่ก่อนศึกเอเชียนเกมหลังสรุจจันดากัปตันทีมชาติไทยบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงแข่งขันขณะที่จอนโดติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตและเบนพอทริชลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ติดปัญหาการลงทะเบียนเปลี่ยนตัวโดยนาวาอากาศเอกธัญวิทย์เครือศิลป์ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีมพร้อมสู้เต็มที่โดยตั้งเป้าคว้าชัยเหนือทีมอาเซียนและติดอันดับ1ใน6จาก12ทีมกุลิภัสสอนการรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่ 1. ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 2. ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด 3. ระบบ Self Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง 4. ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1385
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็ว อย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 น. ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น
1: ขณะนี้เวลา 12:50 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนคนมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนโดยเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAT ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอวโทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสท่านผู้ฟังคะการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงมีด้วยกันหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่หนุ่มสาววัยทำงานมักนิยมคือการออกกำลังกายโดยการเข้าใช้บริการที่สถานที่บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเนื่องจากมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมใช้งานและมีครูฝึกที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอีกด้วยทั้งนี้สถานที่ให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีการคิดค่าบริการและการทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นเองค่ะสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทยสามารถเห็นอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตร 2.ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกที่เรียกเก็บจากสมาชิกเช่น ค่าใช้บริการออกกำลังกายค่าฝึกสอนเป็นต้น 3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดงหรือตัวดำเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 4. การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันหากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ 6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการภายใน30วันนับแต่วันเลิกสัญญา 7. กรณีชำระค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบัตรเครดิตผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ 8. การต่อระยะเวลาการใช้บริการของผู้บริโภคเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า30วันก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเกิดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิ์ตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนักชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: ครับผมวันนี้วันที่2ของเรานะครับกับสาระที่ยังคงหนาแน่นไปด้วยคุณภาพชีวิตนะฮะเพราะเมื่อวานนี้คุยเรื่องสุขภาพไปแล้ววันนี
0: ้
1: มาดูสุขภาพการเงินและสวัสดิการนะวันนี้จะเป็นวันอังคารที่ทุกครั้งก็จะได้คุยกันกับเรื่องของประกันสังคมกับสิทธิและสวัสดิการดีๆที่น่ารู้นะครับและแน่นอนข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมืองเราก็จะมีการนำเสนอเรื่องที่โดดเด่นเป็นไฮไลท์เช่นกันนะครับตลอดเกือบ1ชั่วโมงนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองครับแล้วก็ทีมงานของเราวันนี้ก็พรั่งพร้อมนะครับพร้อมที่จะดูแลนะทั้งส่วนของ Facebook Live แล้วก็การรับสายโทรศัพท์ด้วยวันนี้ไม่มีเปิดสายก็จริงแต่ว่าวันนี้ก็จะมีการต่อสายพูดคุยกับทางประกันสังคมนะครับคุณสายชนนิสังก็วันนี้ช่วยควบคุมเสียงกนกนวลภัทรมังคลานนท์ประสานงานและคุณเดชาธรชัยโสดาวันนี้ดูแล Facebook Live ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ทำการไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นฝากข้อคำถามได
0: ้ติดตามเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้ข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงค่ะ
1: ทั่วที่ถิ่นไทยวันนี้ก็พาไปสกลนครครับ
0: พาไปไหนคะ
1: ไม่ได้พาไปนานแล้วสกลนครเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองของหนองหารนะถ้าจำไม่ผิดหนองหารแล้วก็เป็นแอ่งอารยธรรมอีสานที่สำคัญสถานที่หนึ่งเลยนะฮะย้อนประวัติตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะฮะสมัยที่แบบในก่อนที่จะถึงยุคใหม่ของเราเนี่ยสกลนครก็เป็นศูนย์กลางของการปกครองสำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานะครับมีเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายและแน่นอนครับอีเวนต์หรือว่างานสำคัญเกี่ยวกับศาสนานะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่วันที่26ตุลาคมถึง27พฤศจิกายนนี้นะครับงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวใครว่างวันไหนก็ไปเลยเลือกเลยนะครับ26ตุลาคมถึง27พฤศจิกายนนะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าการแข่งขันเรือยาวเนี่ยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดสกลนครด้วยเช่นกันก็จะได้ดูปราสาทผึ้งว่าเป็นอย่างไรนะที่คำว่าปราสาทผึ้งเนี่ยนะครับคุ้มแต่ละวัดนะฮะแต่ละวัดก็จะจัดทำปราสาทผึ้งเอามาอวดโฉมกันนะฮะมาดูลานวัฒนธรรมการแสดงแสงสีเสียงเมืองสกลสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศกาลอาหารปลอดภัยการประกวดพานบายสีพร้อมพิธีเปิดงานและสู่ขวัญปราสาทผึ้งจะเป็นไฮไลท์วันแรกนะครับคือ25ตุลาคมถัดจากนั้น26ตุลาไปจนถึง27พฤศจิกายนนะครับก็จะจัดขึ้นทุกวันเรื่อยไปนะครับจะมีงานแข่งขันเรือยาวด้วยนะครับณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของที่นั่นเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานทีเดียวนะครับวัดแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยก็ถือได้ว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวสกลนครด้วยปราสาทผึ้งเป็นอย่างไรต้องไปดูกันว่าจะประชันกับเรียกได้ว่างานที่อุบลราชธานีเขาเรียกแห่เทียนพรรษาได้หรือไม่นะฮะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเขา
0: ค่ะก็พาไปเที่ยวแล้วนะคะก็พาไปดูเรื่องของคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะในช่วง2วันนี้จะมีการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่อาคารรัฐสภาวันนี้วันอังคารก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เลยประชุมที่รัฐสภาด้วยนะคะเรียกว่าไปสถานที่ที่มีการประชุมของส.ส.อยู่ที่นั่นนะคะคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาวันนี้ต้องคอยติดตามรับฟังแถลงผลการประชุมนะคะเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ต่างๆวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่ามีการจัดซ้อมนะคะสิ่งสำคัญก็คือมีการซ้อมริ้วขบวนมีการจัดรูปกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะวันนี้มีการซ้อมย่อยค่ะมีเรือพระราชพิธีเริ่ม ริ่มขบวนที่สะพานพระราม8เวลา 15:00 นแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามนะคะประชาชนสามารถรับชมนะคะในพื้นที่สาธารณะค่ะแถวฝั่งทนนะคะอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชค่ะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะคะที่ฝั่งพระนครก็สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชและท่าช้างค่ะสำหรับการฝึกซ้อมจะซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะคะจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระกฐินในวันที่ศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569สามารถดูปฏิทินการซ้อมได้นะคะแล้วก็กำลังพลทุกนายของกองทัพเรือจะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีที่สำคัญนี้ค่ะและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะคะสำหรับกองทัพเรือเองนะคะก็เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในวันที่6พฤศจิกายน2569นี้นะคะแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินจริงค่ะโดยจะไปให้ชมได้ที่ประชาชนที่จะชมก็จะนั่งที่ราชนาวีสโมสรนะคะลานทัศนพิรมหอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกยสภาอาคารราชนาวิกสภาในวันเฉพาะวันซ้อมใหญ่ค่ะประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบนะคะแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคม2569ส่วนวันเสด็จพระราชดำเนินก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะวิธีขอรับบัตรก็เปิดจองทางโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์09827909030982790914นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเว้นวันหยุดราชการค่ะจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนนะคะรับบัตรได้ด้วยตนเองที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเช่นเคยค่ะกำลังพลก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะจัดกระบวนเรือนี้ให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและก็สง่างามที่สุดค่ะ
1: นะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาอันดีของคนไทยจะได้เห็นพระพิธีที่น่าตื่นตาตื่นใจมีความสำคัญด้วยนะครับก็เชิญชวนกันไปรับชมกันนะครับส่วนตอนนี้นะครับมาพูดคุยกันเรื่องของสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับเป็นกันเยอะนะช่วงนี
0: ้นะครับเป็นไหมคะ
1: ไม่เป็นแค่สงสัยว่าจะเป็นแต่ว่าไม่เป็นนะความเสี่ยงก็จริงๆมันป้องกันได้มีหลายวิธีเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็รักษากันไปไม่เป็นไรแต่การรักษาของโรคเนี้ยรักษาปุ๊บก็ถือได้ว่าหายก็คือได้ว่าคือ 100% เลยอ่ะคือแค่มีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็ถือได้ว่าทำให้ชีวิตกลับมาสู่ความเป็นปกติได้แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือเครื่องช่วยหายใจอาจจะมีราคาที่สูงนะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ตรงนี้น่าจะเข้ามาช่วย
0: ประกันตนทั้งหลายนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: นี่ครับคุยกันประกันสังคมคุยกับนักวิชาการแรงงานชำนาญการของสำนักงานประกันสังคมคุณนพดลภูลสมบัติพินโยสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับโอ้นี่คือประเด็นที่เราคุยกันครั้งแรกเลยนะเป็นโรคที่กำลังมาด้วยนะฮะสวัสดีคุณนพดลนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณนพดลนะคะ เรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับนะคะสิทธิประโยชน์ในการรักษาที่สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองนะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
3: อ๋อครับสำหรับโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยครับให้ความคุ้มครองโรคนี้นะครับมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยประกันสังคมเนี่ยจ่ายในขณะของเหมาจ่ายรายหัวให้กับสถานพยาบาลครับก็ทำให้การเข้าถึงการรักษาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าถึงมากนักนะครับต่อมาเนี่ยในปี67นะครับ สำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้มีการพัฒนาสิทธิ์ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเราได้จ่ายเพิ่มค่าตรวจสลิปเทสนะครับแล้วก็ค่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะครับเพิ่มเข้ามาทำให้เหมือนช่วยลดภาระของโรงพยาบาลและทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้าถึงการรักษานี้มากขึ้นครับโดยที่สำนักงานเนี่ยครับจะจ่ายค่าสลิปเทสนะครับให้กับสถานพยาบาลเนี่ยในอัตราเท่าที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน 7,000 บาทในกรณีที่เป็นการตรวจที่มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าติดตามนะครับหรือมีการจ่ายไม่เกิน 6,000 บาทนะครับในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามนะครับแล้วก็สำหรับเครื่อง CPAP อะครับสำนักงานเนี่ยจ่ายให้ชุดละ 20,000 บาทนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ต่อมาในปี69เนี่ยครับเราเพิ่งได้มีการปรับประกาศครับโดยที่สำนักงานเนี่ยปรับปรุงโดยเพิ่มเงื่อนไขครับเช่นการกำหนดกระบวนการประเมินก่อนการส่งตรวจนะครับก็คือจะต้องมีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายมีการประเมินความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตรวจสลีปเทสนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อจะให้เหมือนเขาเรียกว่าการตรวจเนี่ยครับมันมีความเหมาะสมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับ มีการกำหนดคุณสมบัติของแพทย์นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้พบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับและก็ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องนะครับมีการกำหนดคุณสมบัติเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกด้วยนะครับเพื่อจะต้องเป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับและก็ต้องสามารถออกบันทึกผลการใช้เครื่องได้นะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับการรักษาครับก็คือนอกจากที่จะต้องเข้ารับโรงพยาบาลสถานพยาบาลตามสิทธิ์แล้วนะครับยังสามารถเข้าสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโรคนี้ได้ด้วยครับ
0: ค่ะโรคนี้เป็นโรคที่มีรายละเอียดเยอะนะคะแล้วก็ขั้นตอนการรักษาก็คงจะมีรายละเอียดที่จะต้องมีการบอกว่าอันนั้นเบิกได้อันนี้ให้สิทธิ์เท่าไหร่เท่าไหร่ก็คงจะต้องมีแต่ละเคสไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาสามารถใช้สิทธิ์รักษานี้ได้ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตราใดบ้างคะ
3: ผู้ประกันตนที่จะรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับได้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่เป็นมาตรา33 39นะครับหรืออาจจะเป็นมาตรา38หรือ41นะครับซึ่งผู้ประกันตน2กลุ่มนี้จะเป็นมาตราที่เหมือนออกจากมาตรา33หรือ39มาแล้วไม่เกิน6เดือนนะครับก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่นะครับ
0: ค่ะได้2มาตราก็คือมาตรา33และ39รวมไปถึงอีกกลุ่มนึงที่ออกจากระบบไปแล้วไม่เกิน6เดือน
3: ใช่ครับซึ่งจริงๆกลุ่มนี้ก็คือสำนักงานประกันสังคมรักษาให้ทุกโรคอยู่แล้วครับซึ่งก็รวมถึงโรคหยุดหายใจขณะหลับด้วยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วผู้ประกันตนกลุ่มใดที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาบ้างครับ
3: ผู้ประกันตนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษานะครับจะเป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่มีความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับในระดับที่รุนแรงมากนะครับหรือถ้าหากว่ามีโรคร่วมนะครับก็คืออย่างเช่นโรคภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคสมองขาดเลือดหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยครับแค่ระดับปานกลางก็ถือว่ามีความจำเป็นแล้วครับซึ่งระดับความรุนแรงเนี่ยก็จะดูได้จากการตรวจสลิปเทสเนี่ยแหละครับแต่ผู้ประกันตนเนี่ยครับสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ก่อนนะครับก็คือดูว่าตัวเองเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงของโรคไหมนะครับเช่นดัชนีมวลกายสูงไหมหรือว่ามีเส้นรอบคอกว้างไหมนะครับมีโรคประจำตัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือมีอาการนะครับเช่นนอนกรนเสียงดังตื่นขึ้นมาสำลักหายใจเฮือกหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับอย่างเงี้ยครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับก็คือผู้ประกันตนเนี่ยครับสามารถพบแพทย์ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินได้ครับ
0: ว่าแสดงว่าต้องเป็นถึงระดับหนึ่งที่มีผลต่อเป็นอันตรายนะคะแล้วก็แพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้วินิจฉัย
3: ใช่ครับต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาคร
0: ับ อ๋อค่ะแต่ว่ามันมีอาการความเสี่ยงของโรคให้เห็น
1: แล้วถ้าสิทธิ์จะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นแล้วใช่ไหมครับยังไงฮะ
3: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
3: ก็คือจริงผู้ประกันตนมีสิทธิ์ในการตรวจอยู่แล้วครับถ้าเกิดแพทย์มีความเห็นว่าต้องลองทดสอบต้องลองตรวจใช่มีความเขาเรียกประเมินความเสี่ยงและเข้าข่ายอย่างเงี้ยครับใช่คร
1: ับ แล้วทันทีที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับแล้วขั้นตอนต่อไปในการรักษานี่จะรับสิทธิ์อะไรยังไงต่อไหมครับ
3: ก็คือหลังจากที่เข้ารับการประเมินแล้วนะครับก็คือจะมีการประเมินตามปัจจัยเสี่ยงและก็อาการเบื้องต้นที่กล่าวไปนะครับก็คือพอผู้ประกันตนเขาพอแพทย์ ประเมินแล้วความเสี่ยงผ่านก็จะเข้ารับการตรวจสลิปเทสต่อนะครับซึ่งในการสลิปเทสเนี่ยก็คือผู้ป่วยตนก็เข้าไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับแล้วโรงพยาบาลเขาก็จะตรวจสอบว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับบ่อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดมีความรุนแรงมากหรือปานกลางแต่มีโรคร่วมอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็คือโรงพยาบาลทางแพทย์เนี่ยครับก็จะสามารถสั่งให้ผู้ประกันตนเนี่ยต้องใช้เครื่องได้แต่ก่อนที่จะสั่งเครื่องเนี่ยครับจะต้องมีการทดลองใช้เครื่องก่อนครับเพื่อดูความยังเขาเรียกว่าความพร้อมในการใช้เครื่องอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะพอรู้แล้วว่าต้องเป็นเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ยังไงบ้างคะ
3: ก็คือต้องเข้าไปพบแพทย์นะครับอย่างที่บอกพอพบแพทย์แล้วสิทธิ์มันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นครับก็คือแพทย์ก็จะสั่งประเมินเบื้องต้นนะครับพอประเมินเบื้องต้นเสร็จก็สั่งตรวจสลิปเทสลืมแจ้งไปครับผู้ประกันตนเนี่ยตอนนี้ในประกาศฉบับปัจจุบันเนี่ยครับก็คือผู้ประกันตนสามารถเข้าได้2ช่องทางใช่ไหมครับจะมีเข้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทีนี้ถ้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ยมีศักยภาพในการรักษาไม่เพียงพออย่างเงี้ยครับก็คือก็จะมีสามารถมีการส่งตัวได้ในกระบวนการนี้ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับถ้าเกิดเป็นการวินิจฉัยของแพทย์เองนะครับแต่อีกช่องทางนึงครับก็คือถ้าหากรู้สึกว่าอยากเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลที่เขามีศักยภาพในการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับเฉพาะทางอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถเข้าไปรักษาได้นะครับเข้าได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไม่ต้องมีการส่งตัวนะครับคือหลังจากที่เข้าไปปุ๊บแพทย์ก็จะดำเนินการตรวจดำเนินการสั่งเครื่องอะไรตามปกติใช่ไหมครับแต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเนี่ยครับผู้ประกันตนอาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เองนะครับ
1: เกิดจากเท่าไหร่ครับ
3: ไม่ถึงยังไงนะครับ
1: สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในจำนวนเงินเท่าไหร่ครับผม
3: ก็คือตามประกาศก็คือถ้าเกิดเป็นสลิปเทสนะครับถ้าเป็นสลิปเทสที่มีผู้เฝ้าก็คือไม่เกิน 7,000 บาทแต่ถ้าเกิดไม่มีผู้เฝ้าก็คือไม่เกิน 6,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่อง CPAP ก็คือไม่เกิน 20,000 บาทครับ
1: ถือว่าครอบคลุมเหมือนกันนะ
0: ก็ให้สิทธิ์เยอะเหมือนกัน
1: ครับเครื่อง CPAP สมัยนี้ก็ราคาราวๆนั้นป่ะครับ
3: มันก็จะมีทั้งที่ระดับสูงกว่าราคานี้ก็มีครับหรือถูกกว่าก็มีครับ
1: ครับ
0: ค่ะก็ถือว่า
1: ครอบคลุมเลยนะครับเพราะว่า
0: เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้การคุ้มครองที่ดีมากนะคะเพราะว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการรักษาก็รักษาต่อเนื่องด้วยได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: งั้นก็อยากจะให้ฝากไว้หน่อยว่าข้อคิดของผู้ประกันตนในเรื่องของการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับจริงๆแล้วก็อาจจะป้องกันไว้ก่อนก็ได้เนา
0: ะ
1: หรือว่าสังเกตไว้ก่อนนะอาการของเราเนี่ยฝากไว้หน่อยครับผม
3: อ๋อนะครับก็คือผู้ประกันตนอาจจะเริ่มสังเกตตนเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเนี่ยเรื่องการนอนกลนเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนอะไรอย่างนี้เนาะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยไม่รู้ตัวครับสำนักงานประกันสังคมก็คือได้ให้สิทธิ์ในการรักษาผู้ประกันตนกลุ่มนี้ครับตั้งแต่ปี67นะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญคืออยากให้เข้าถึงการรักษาที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอาการสงสัยเนี่ยก็อยากให้อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับอยากให้รีบเข้ามาพบแพทย์นะครับและอย่าเพิ่งซื้อเครื่องเองนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยมันต้องพิจารณาความจำเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเข้าสู่ระบบการรักษาตามระบบอะครับโดยคือให้แพทย์พิจารณาก่อนเสร็จแล้วก็แพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะครับซึ่งในปี69เนี่ยครับก็มีปรับปรุงเพิ่มเพื่อให้เงื่อนไขมันมีความเหมาะสมเนี่ยครับทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับเราก็ทำทุกเรื่องเลยครับเราพยายามอยากจะให้ผู้ประกันตนเนี่ยเข้าถึงการรักษาในทุกๆโรคอย่างมีคุณภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะครับก็ถ้าใครสงสัยก็ติดตามช่องทางได้ทั่วไปนะสำหรับช่องทางประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นSSO ไทยในส่วนของ LINE หรือโทร1506 24ชั่วโมงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช่ครับหรือติดต่อสอบถามเข้าไปที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดหรือสาขาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: ครับนะครับใครที่ยังเก็บรายละเอียดไม่ครบก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางเหล่านี้วันนี้ขอบพระคุณคุณภพดลนะครับ
3: ค่ะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็สอบถามช่องทางเพิ่มเติมกันสำหรับสิทธิประโยชน์การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ1506กด1ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแอดไลน์ไปที่ @sso ไทยนะครับหรือเว็บไซต์ sso.go.th หรือจะสอบถามข้อมูลไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาเลยทั้งกรุงเทพมหานครและสำนักงานประกันสังคมจังหวัด นะฮะก็ตามที่ท่านสะดวกเลยเพราะว่าเรื่องของโรคหยุดหายใจขณะหลับน่าจะเป็นกันเยอะเหมือนกันคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับความเครียดต่างๆแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเนี่ยอาจจะแบบเป็นไปได้ยากมากในยุคที่แต่ละคนก็มีเวลาน้อยเช่นนี้นะครับอย่างเช่นการปล่อยให้ตัวเองมีน้ำหนักเกินขนาดคอที่กว้างนะหรือว่า นอนกลนที่บางคนเนี่ยนอนกลนนอนคนเดียวแล้วไม่ทราบว่านอนกลนแรงแค่ไหนถึงขนาดที่ว่าหมอบางท่านก็ขอให้ติดกล้องเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นใครที่มีพาร์ทเนอร์ใครที่มีคู่นอนก็ช่วยกันสังเกตหน่อยว่าการกลนนั้นผิดปกติหรือไม่มันต้องกลนแรงจริงๆนะครับแล้วก็มีลักษณะการหยุดเฮือกหายใจคือหยุดหายใจเลยแล้วก็แบบเหมือนกับจมน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะหายใจแบบทันทีทันใดและที่สำคัญเรื่องนึงก็คือว่าสังเกตอาการก็คือว่าหากมีอาการอ่อนเพลียในช่วงเวลากลางวันนะครับนั่นคือข้อบ่งชี้อย่างนึงของอาการหยุดหายใจขณะหลับเพราะว่าการหยุดหายใจขณะหลับทำให้ท่านนั้นไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับแล้ววันถัดมาเนี่ยก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียง่วงง่ายขับรถก็จะง่วงแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับฝากไว้ใครที่มีข้อสงสัยก็ไปติดต่อนะครับที่จะทำการตรวจสอบสลีปเทสตั้งแต่เนิ่นๆเลยรักษาวันนี้ก็จะช่วยพยุงอาการแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตได้ด้วยนะครับเพราะว่าโรคหยุดหายใจขณะหลับนั้นจะนำมาสู่โรคอื่นๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจก็ตามทีหรือแม้แต่โรคเส้นเลือดในสมอง
0: ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบนะคะและโรคหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นแล้วไม่รู้ตัวนะคะต้องคนรอบข้างอยู่ข้างๆนอนอยู่ข้างๆถึงจะรู้ว่าเนี่ยเขาหายใจแบบกรนหายใจไม่สะดวกหรือว่าอยู่ดีๆก็หายใจเฮือกขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะขาดใจ
1: เหมือนจะขาดใจเหมือนจมน้ำแล้วพ้นน้ำมาแล้วก
0: ็บางคนไม่กล้านอนเลยนะไม่กล้านอนแบบหลับไม่กล้าหลับ
1: โอ้หลอนไปเลยนะ
0: กลัวว่าจะไม่ตื่น
1: ชีวิตขาดความสุขเลยแบบนั้น
0: ค่ะใช่อันตรายเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมไงเราโชคยังดีที่มีสิทธิประโยชน์เหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายนะครับก็นั่นก็คือเรื่องราวที่คุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมช่วงแรกช่วงนี้เดี๋ยวยังไงเราจะพูดคุยข่าวสารต่อในเรื่องของคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีแถลงไหมฮะ
0: ค่ะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีแถลงคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าอาจจะเป็นเวลาช่วง14นาฬิกาหลังข่าวนะคะก็ติดตามรับฟังกันแต่ว่าเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีหลายๆเรื่องที่ให้น่าติดตามนะคะเพราะว่าครม.เนี่ยมีการประชุมต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ที่เราได้เห็นข่าวคราวในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตั้งโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีข่าวที่คนไทยต้องคอยติดตามกันหลายๆเรื่องนะคะเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์วันนี้มีการจับแก๊งสแกมเมอร์ที่ฝั่งกัมพูชาที่โอสเมดนะคะเราบอกว่าจับได้เป็นสแกมเมอร์ที่เป็นภัยคุกคามมีมาตรการตกลงกันว่าจะทำแต่ว่ามีกองกำลังเฉพาะกิจเข้าไปตรวจสอบประเทศเจ้าบ้านต้องให้ความร่วมมือนะคะกัมพูชาถือว่าเป็นที่ตั้งของสแกมเมอร์ซึ่งวันนี้บอกน่ากลัวมากเพราะว่าเขาจับได้ถึงขั้นที่ว่ามีการชำแหละ

0: ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเรามีการตกลงกันว่าจะในพื้นที่เนี่ยจะมีแก๊งมีการตั้งของสแกมเมอร์ซึ่งเราก็ได้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเก็บข้อมูลดำเนินการในการยึดทรัพย์ตัดเส้นทางทางการเงินไม่ให้มีการลงทุนซึ่งเป็นหลักฐานของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปเอเชียหรือว่าหลายๆประเทศที่นำไปสู่การขยายผลดำเนินการต่อนะคะซึ่งเป็นภัยคุกคามระหว่างประเทศอย่างมากนะคะตอนนี้ก็จับได้แล้วเป็นการบุกแก๊งที่รังเป็นรังใหญ่เลยค่ะ
1: เมาใจไปได้เยอะเลยนะ
0: ก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกเยอะอีกเยอะแค่ไหนนะคะ
1: แต่ช่วงหลังนี่น้อยลงไปแล้วพี่พันเทียบกับ2ปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: ก็ยังคงมีตลอดนะคะยังมีคนที่โดนหลอกอ
1: าจจะไม่เห็น
0: ยังมีคนที่โดนหลอกอยู
1: ่ครับโอ้โหนั้นก็ต้องรีบเอาใจช่วยนะให้การปราบปรามนั้นเด็ดขาดสักทีหนึ่งครับจะได้ขจัดปัญหาที่มันคุกคามสวัสดิภาพของพวกเราอยู่ในทุกวันนี้ให้สิ้นซากลงสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ดีไหมครับพี่สุชาติเดี๋ยวช่วงหน้านี้จะมาว่าเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันเทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปมีจังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีมิจฉาชีพได้สุดท้ายต้องมีสติเสมอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหลงเชื่อหรือโอนเงิน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบงัน

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้า

0: เลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: 13:33 น.ช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะครับหลังจากที่คุยกันเรื่องของคุยกันประกันสังคมกับสวัสดิการสิทธิดีๆไปแล้วช่วงนี้ข่าวสารบ้านเมืองที่น่าจับตามองโดยเฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวคงจะได้ฟังแถลงการประชุมกันแบบเต็มนะครับหลังจากบ่าย2แต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนเราต้องว่าด้วยไฮไลท์ก่อนนะพี่พัฒน
6: ์เรื่องอะไรคะ
5: เรื่องคณะรัฐมนตรีที่พี่พัฒน์พูดถึงเมื่อสักครู่นี
6: ้ว่าในเรื่องของการประชุมก่อนนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2โดยคณะกรรมการมีการปรับลดงบประมาณนะคะกว่า 11,162 ล้านบาทมีการย้ำถึงการจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลังนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี้นะคะก็พิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณมุ่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจแล้วก็เสนอให้มีการบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวนะคะและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนนะคะคณะกรรมการมีการปรับลดงบประมาณลงนะคะจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือว่าใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้แล้วก็นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มเรื่องของความจำเป็นอย่างเช่นงบกลางการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยยังอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะก็มีการปรับลดบ้างนะคะแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่เป็นงบกลางเพื่อช่วยเหลือในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองนะคะ
5: นะครับช่วงวิกฤตเช่นนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องอาศัยนี่แหละครับเครื่องมือของรัฐบาลพยุงไปก่อนน
6: ะคร
5: ับพยุงความสามารถในการแข่งขันพยุงการเอาตัวรอดของภาคธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็ครัวเรือนของไทยเราแคมเปญที่โดดเด่นก็ผุดขึ้นมานะฮะแต่ละแคมเปญก็เป็นไปเพื่อที่ช่วยทำให้ผู้บริโภคให้คนไทยนั้นสามารถมีกำลังซื้อกันไปก่อนนะช่วงนี้แล้วก็รวมถึงช่วยธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมไปด้วยเพื่อที่จะให้ลืมตาอ้าปากได้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์โลกผันผวนและวิกฤตเกิดขึ้นกับเมืองไทยชนิดว่าใกล้ตัวมากๆการท่องเที่ยวนี่ก็ไม่เว้นนะพี่พาทั้งที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญของไทยที่เรายืนหนึ่งมาตลอดแต่วันนี้เนี่ยเราเจอการแข่งขันที่ตีตื้นขึ้นมาทั้งเพื่อนบ้านทั้งประเทศทั้งหลายที่ไม่น่าจะเป็นประเทศที่โดดเด่นเรื่องท่องเที่ยวเขาก็โดดเด่นขึ้นมานะทำให้เราต้องกระตุ้นก่อนว่าการท่องเที่ยวเราจะพึ่งพาต่างชาติแบบ 100% ไม่ได้แล้วเหมือนสมัยก่อนวันนี้เราต้องกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวกันเองนะครับแคมเปญไทยเที่ยวไทย plus ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ต้องการที่จะส ร้างมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศนะครับก็มีการหารือกันแล้วนะครับสำหรับท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงรวมถึงการพูดคุยกันกับท่านเอกนิติธิธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อหารือข้อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคุยกับเจ้ากระทรวงการคลังเพื่อจะถกกันเรื่องของเงินโดยเฉพาะเลยว่าจะเอาเงินมาจากไหนเป็นไปได้แค่ไหนงบประมาณดังกล่าวนั้นมีแผนอย่างไรภายใต้งบเงินกู้ 4,000 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้ประชาชน1ล้านสิทธิ์โดยจะแบ่งการสนับสนุนเป็น2ส่วนนะครับอย่างแรกคือลดค่าโรงแรมที่พักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์วงเงิน 3,000 ล้านบาทและอีก 1,000 ล้านบาทนั้นจะเอาไปให้ใช้เป็นการสนับสนุนคูปองหรือว่าวอชเชอร์ท่องเที่ยว 1,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับคูปองดังกล่าวเนี่ยจะปรับเพิ่มจากโครงการก่อนหน้านี้ที่ให้เพียง500บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะได้สิทธิเพิ่มเติมขึ้นมา1เท่าตัวและจำกัดการใช้คูปองนี้เฉพาะกับร้านอาหารนะครับขณะที่โครงการใหม่จะขยายใช้สิทธิ์ไปยังธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ร้านอาหารเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการนวดสปาบริการด้านสุขภาพต่างๆแล้วก็อื่นๆเพื่อจะกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในแวดวงการท่องเที่ยวให้มากที่สุดนะครับรูปแบบการสนับสนุนก็คือขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางว่าจะให้เป็นแบบไหนอยู่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาที่พักในช่วงไฮซีซั่นเป็นการฉวยโอกาสนะครับ อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวเห็นว่าการใช้ระบบร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์เมนต์น่าจะสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้มากกว่าเพราะประชาชนจะต้องควักเงินของตัวเองร่วมด้วยนะครับทำให้มีเม็ดเงินจากภาคประชาชนเข้ามาหมุนเวียนเพิ่มเติมคือไม่ใช่ใช้เงินจากรัฐบาลแบบ 100% คือประชาชนช่วยจ่ายแต่ช่วยส่วนนึงเล็กๆเท่านั้นเหมือนกรณีของไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับนี่ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นที่เขาหารือกันก่อนระหว่าง2รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังนะครับข้อสรุปที่ชัดเจนน่าจะวันนี้ด้วยซ้ำนะเผลอๆอาจจะมีการแถลงในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันติดตามดูนะครับใครที่วางแผนเที่ยวไว้งานนี้รัฐบาลสนับสนุนท่านจะได้เที่ยวด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและท่านเองก็จะได้มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวเที่ยวไทยด้วยกันด้วย
6: ค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะอาจจะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อจะให้ลงทะเบียนก็คิดว่าน่าจะมีการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
5: ครับ
6: จะรอฟังผลกันนะคะก็มีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบให้ช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวค่ะผ่านความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางนะคะมูลค่าวงเงินก็รวม 1,783 ล้านบาทโดยจะสรรงบประมาณผูกพันปี2571ถึง2574ร้อยละ50และอีกร้อยละ50เป็นการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศมีมาตรการรองรับความเสี่ยงทางการเงินอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้มีความสะดวกปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนแล้วก็ช่วยลดระยะทางในการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ถึง 30-45 นาทีนะคะ เพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้สะพานแทนค่ะคาดการว่าในอีก5ปีแรกนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทแล้วก็กระชับความสัมพันธ์2ฝั่งโขงแน่นแฟ้นให้มีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็แสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนาที่จะยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวด้วยนะคะ
5: ตื่นเต้นแทนต่อไปไปหลวงพระบางนี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเดินทางแบบสมบุกสมบันเมื่อก่อนนี่เป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะใครที่จะไปหลวงพระบางผ่านเส้นทางจังหวัดน่านแล้วก็ขึ้นเหนือไปเนี่ยน
6: ะ
5: เขาจะรู้สึกว่าโอ้โหต้องผ่านถนนทรมานมากแล้วแพขนานยนต์รอนานมากทีนี้มีสะพานข้ามปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจละอันนี้เดินทางไปหลวงพระบางก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นอกเหนือจากการจะนั่งรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทน์ไปก็ทางนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือก็จะได้ไปง่ายๆละโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดเมืองหนึ่งในเซ
6: า
5: ท์อีสต์เอเชียอย่างหลวงพระบางได้ง่ายดายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินทางเที่ยวไทยไม่แพ้หลวงพระบางน
6: ะ
5: ครับเพราะว่า ล่าสุดนั้นทะลุ21ล้านคนแล้ว5ชาติ5ประเทศที่เข้าเมืองไทยสูงสุดนะก็มีจีนกลับมาทวงบัลลังก์จากที่จีนเองเขาหมดความเชื่อมั่นในสถานการณ์ที่เมืองไทยเรื่องการลักพาตัวต่างๆตอนนี้ดูเหมือนกับความเชื่อมั่นจะดีขึ้นจีนมาทวงบัลลังก์อันดับ1 3ล้าน5แสนคนนะครับอันนี้คือการสำรวจในยอดตั้งแต่ต้นปีจนถึง5กันยายนก็คือประมาณ8เดือนที่ผ่านมาจีน3ล้าน5แสนกว่าคนเกือบ3ล้าน6อันดับ2มาเลเซียยังคงยืนอันดับต้นเหมือนกันนะก็คือ2ล้าน7แสนคนอันดับ3ตามมาห่างๆอินเดีย1ล้าน6แสน1ล้าน5แสน6หมื่นกว่าคน
6: อ
5: ันดับ4รัสเซีย1ล้าน1แสน9หมื่นคนและอันดับ5เกาหลีใต้7แสน8หมื่นคนเรียกได้ว่า4อันดับหลังเนี่ยคือ4ประเทศที่เข้ามาเมืองไทยอันดับต้นๆในช่วง3ปีที่ผ่านมาสลับหมุนเวียนกันตลอดมาเลเซียอินเดียรัสเซียเกาหลีใต้ก็ยังคงเกาะกลุ่มอยู่ในท็อป5แต่จีนผงาดขึ้นมาอันดับ1ตรงนี้น่าจับตามองมากไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุสะสม21ล้านคนแล้วใน8เดือนถ้าคิดเป็นบัญญัติตรายางนะครับคูณ3ส่วน2เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ้นปีเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ30ล้านหรือประมาณ30ล้านคนเศษๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสถิติก็ยังน้อยกว่าในยุคก่อนโควิดแล้วก็น้อยกว่าที่รัฐบาลไทยอยากจะเห็นก็คือ30ล้านปลายๆแต่เท่าแค่นี้ก็ถือว่าพอใจดีกว่าเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเจอวิกฤตการณ์น้ำมันที่มันบั่นทอนการท่องเที่ยวไปนะเราก็เลยทำให้หวังมากไม่ได้30ล้านนี่ถือว่าน่าจะเป็นยอดที่เราน่าควรพอใจแล้วนะนะฮะสำหรับปลายปีหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าปลายปีน่าจะเยอะกว่า30ล้านดูแล้วนะฮะน่าจะมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยนะเป็นช่วงที่เข้าใกล้ปีใหม่เทศกาลต่างๆคริสต์มาสก็ตามทีและช่วงวันหยุดยาวของฝรั่งเขาด้วยฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเซเลบเรตกันหน่อยนะหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฉลิมฉลองเล็กๆกันหน่อยว่าไทยเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นที่ดีมากขึ้นภาพลักษณ์ต่างๆดีขึ้นนักท่องเที่ยวจีนแซงทะลุขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ช่วงที่เรากำลังจะได้เห็นการมีวันหยุดต่อเนื่องยาวๆของหลายประเทศทั้งมาเลเซียนะครับแล้วก็ไต้หวันเองก็ดีเนี่ยนะก็อาจจะเห็นตัวเลขที่ขยับขึ้นมาก็ได้นะครับลุ้นกันว่าปลายปีนี้30เท่าไหร่นะฮะ30เท่าไหร
6: ่ก็ต้องคอยติดตามกันนะคะมาอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะทางรัฐบาลได้มีการเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทค่ะสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับนะคะกรอบวงเงินดังกล่าวนี้นะคะเป็นการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแบ่งออกเป็นกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานนี้นะคะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเรื่องนี้ทางสภาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางนะคะได้รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบข้อมูลการบาดเจ็บการเสียชีวิตและวงเงินที่ขอรับการจัดสรรให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนและให้ความช่วยเหลือตรงถึงผู้มีสิทธินั้นนะคะสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยนะคะอย่างเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมานั้นเสียชีวิตหน่วยงานก็จะรับผิดชอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการใช้เงินเยียวยานะคะชายแดนไทยกัมพูชาที่มีปัญหามาอย่างยาวนานค่ะ
5: นะครับขณะเดียวกันไทยเองก็ยังคงคิดว่าการเป็นเจ้าภาพงานสำคัญสำคัญนะไทยเราเก่งมากเรื่องนี
6: ้
5: น่าจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะทำให้ไทยเรานั้นปักหมุดนะว่าเราจะเป็นฮับในหลายๆเรื่องแล้วก็สร้างอิทธิพลในเชิงอ่อนคือซอฟต์พาวเวอร์บางประการที่จะทำให้โลกนั้นเขามองว่าไทยเราก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นประเทศที่น่าจะเอาเงินเข้ามานะครับอย่างยกตัวอย่างเวทีพลังงานโลกที่กำลังจะถึงแก๊สอ่านว่าไงนะพี่พั
6: ชแก๊สเทคค่ะ
5: แก๊สเทคใช่ไหมฮะอ๋อแก๊สเทคนะฮะโอเค แล้วก็มีการประชุม World Bank IMF World Bank ด้วยที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นี่จะเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้ไทยนั้นประกาศตัวว่าเราพร้อมนะที่จะเป็นผู้ที่จะร่วมในการขับเคลื่อนวาระของโลกในเรื่องที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจในทางการเงินและความอยู่รอดของโลกของเรานะครับในส่วนของการประชุมเวที IMF World Bank 2026นั้นไทยเราต้องประกาศตัวเป็นกลางอันนี้คือความเห็นนะครับของภาคเอกชนเขามองว่าไทยอย่าเพิ่งไปเลือกข้างนะครับทิศทางของไทยในตอนนี้ควรจะต้องวางตัวให้ดีนะครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นส่งผลต่อราคาพลังงานเสถียรภาพของความมั่นคงของโลกนะครับไทยเปราะบางมากนะและไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงถึง 60% ของการใช้งานทั้งหมดของประเทศผู้ประกอบการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับทีนี้ความระมัดระวังตรงนี้มันก็สะเทือนมาถึงภาครัฐเองด้วยจะต้องมีท่าทีที่มีความเป็นกลางและก็น่าเชื่อถือด้วยในสายตาของนานาชาติแล้วก็รวมถึงห่วงโซ่ประทานที่เราจะต้องวางตัวให้ดีนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกข้างในที่ที่เราไม่อยากเลือกนะครับและ IMF World Bank2026นี้จะเป็นโอกาสทองเลยในการที่เราจะได้แสดงท่าทีที่เป็นกลางด้วยนะครับแล้วก็เป็นท่าทีที่เป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะครับการประชุมครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะดึงดูดนักลงทุนศักยภาพสูงจากทั่วโลกให้เข้ามาศึกษาและเห็นศักยภาพที่แท้จริงของประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้นำเสนอจุดแข็งนะครับแล้วก็ทวงคืนนะครับความสำคัญหรือว่า centrality ของความเป็นหมุดหมายสำคัญของอาเซียนนะฮะในฐานะที่เป็นไทยเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงรักษาความสำคัญของอาเซียนมาตลอดในฐานะที่จะเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้รักษาผลประโยชน์ประเทศสมาชิกในเวทีโลกได้ด้วยครั้งนี้ก็จะใช้กรอบของอาเซียนด้วยในการที่จะเข้ามาปรับใช้ในการประชุมครั้งนี้ว่าเรานั้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการดำรงวาระระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์กลางอาเซียนก็คงอยู่ไม่ไกลด้วยนะหลังจากที่ผ่านมาในอาเซียนผมพูดถึงอาเซียนเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะส่างซาลงไปในฐานะบทบาทผู้นำนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเรามองว่าอาเซียนน่าจะยังประโยชน์ให้เรามากกว่าในการที่จะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราดำรงรักษาสถานะที่ดีในเวทีโลกได้ด้วยนะงานนี้ก็จะทำให้เรานั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยแล้วก็รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสีเขียวที่ชัดเจนนะครับที่นักลงทุนจะได้เห็นว่าอันนี้ไทยเรามีความพร้อมอย่างไรสถาบันการเงินการธนาคารที่ทันสมัยตลาดทุนที่มีเสถียรภาพของไทยเรามีดีเราต้องอวดนะเราต้องโชว์งานนี้จะได้มีโอกาสได้โชว์แล้วก็ที่สำคัญคือความเป็นกลางตรงนี้ต้องท่องไว้ให้ดีนะครับเป็นแต้มต่อสำคัญจริงๆที่ในสถานการณ์โลกยุคนี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนอาจจะมีแต่น้อยมากนะฮะที่เปรียบเทียบได้กับไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีความเป็นกลางและดำรงตนได้อย่างดีมีท่าทีที่เรียกว่าไม่เข้าใครออกใครมากเนี่ยนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยมานานแล้วก็น่าจะดำรงผลประโยชน์ของไทยได้ต่อไปนะฮ
6: ะ
5: ในช่วงของความผันผวนในภูมิรัฐศาสตร์แบบนี
6: ้ที่สำคัญการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เทคไทยเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่12-18ตุลาคมนี้นะคะเหนืออื่นใดนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยมีเสน่ห์นะคะเป็นประเทศที่เป็นความจะเรียกว่าเอกลักษณ์ประจำชาติของเรานะคะเรื่องของรสชาติของอาหารค่ะอาหารไทยเป็นสิ่งที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยนะคะจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกๆจานการต้อนรับตัวแทนจากผู้ที่มาจากทั่วโลกนะคะเดินทางมาประชุมครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะได้รังสรรค์รสชาติของไทยให้มีความประทับใจบนเวทีโลกได้นะคะมีการคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามทางองค์ประกอบที่สะท้อนถึงความใส่ใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยนะคะที่จะถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแล้วก็วิถีเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของประเทศในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกด้วยนะคะต้องอวดนะคะเวทีนี้เป็นเวทีอวดของนะคะ
5: ไม่อยากอวดก็คงต้องอวดแล้วเพราะว่าเขาต้องเรียกร้องแน่นอนมาถึงไทยแล้วไม่ทานอาหารไทยไม่ได้นะ
6: ใช่เราก็ต้องโชว์ศักยภาพเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและวิถีชีวิตความเป็นไทยด้วยนะคะ มีอีกเรื่องนึงเนี่ยประชุมใกล้ๆจะถึงนี้ก็คือ Gas Tech ที่ว่า Gas Tech 2026นะคะเวทีระดับโลกเช่นเดียวกันที่เชื่อมโยงอุปสงค์อุปทานด้านพลังงานสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ความร่วมมือที่ขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมนะคะอีกไม่กี่วันนี้แล้วที่มีการจัดงานที่ไบเทคบางนา 14-17 กันยายนนี้นะคะ4วันที่จะมีการจัดงานเขาจะมีผู้นำมีผู้มีอำนาจในการตัดสินใจระดับสูงจากอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนบริษัท EPC บริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็ผู้แทนจาก150ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจซัพพลายเออร์รวมถึงเทคโนโลยีแล้วก็โซลูชันที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานโลกนะคะเราเป็น

0: จบ้างค่ะ
1: เปลี่ยนผ่านจริงๆนะการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็เกาะกระแสนี้มานานนะก็เป็นผู้นำเข้าพลังงานมานานแต่ว่าแก๊สเทคเนี่ยนะจะทำให้เราเนี่ยได้กำหนดวาระของตัวเองได้ด้วยแล้วก็จะได้เห็นเลยว่านวัตกรรมของโลกพลังงานที่น่าสนใจเนี่ยคืออะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ประเทศของเรานั้นเปลี่ยนผ่านไปสู่

0: กระทรวงพาณิชย์เองตอนนี้ก็ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในลักษณะว่าปิดดีลโดยได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็จึงขอความทำความเข้าใจค่ะว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันไทยก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ค่ะจากการหารือนะคะนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะแล้วก็รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีการหารืออย่างเป็นรูปธรรมมีความคืบหน้านะคะแล้วก็สามารถสรุปสาระสำคัญความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้ง2ฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดแล้วก็ประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะทั้งนี้ข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงนะคะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการปิดดีลหรือให้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วเนื่องจากว่าการไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลบังคับผลกับไทยจึงต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนของสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรา301ซะก่อนนะคะเรื่องนี้ค่ะฝ่ายไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่ผลักดันให้มีการหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าให้ได้ข้อยุติโดยเร็วค่ะโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคพร้อมเชื่อมั่นนะคะว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐต่อไปค่ะสรุปแล้วก็คือยังไม่ปิดดีลนะ
1: ครับ
0: ค่ะต้องรอฟังรายละเอียดกันอีกทีนึงก่อนค่ะ
1: ลุ้นกันจริงๆนะ ดีลแบบนี้โอ้โหเพราะว่าที่พึ่งของเราก็คือตลาดต่างประเทศและตลาดสหรัฐนี่เป็นตลาดขนาดใหญ่มากนะในการที่เราจะส่งออกแล้วก็นำรายได้เข้าประเทศในยุคที่เราจะจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องหาช่องทางหรือเครื่องยนต์ในการหาเงินแบบนี้เนี่ยนะเอาละครับยังไงเนี่ยถ้าเราพึ่งพาเข้าไม่ได้เราก็ต้องพึ่งตัวเองตรงนี้ก็สำคัญมากแล้วงาน2งานที่พี่พัฒน์รายงานเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นงานที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมนะสร้างความเป็นตัวของตัวเองในการที่เราจะนำเสนอจุดเด่นของเราแต่ที่แน่ๆอาหารไทยนะพี่พัฒน
0: ์
1: ที่บอกว่าทุกครั้งที่มีอีเวนต์ระดับสากลเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนื้อสารของอาหารไทยลักษณะความเป็นไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้ใช้โอกาสตรงนี้แหละในการเผยโฉมแล้วก็อวดโฉมแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมันขายได้นะแล้วก็มีเสน่ห์แค่ไหนเพียงใดนะก็นั่นเป็นเรื่องที่อยากจะฝากให้เป็นเจ้าภาพกันที่ดีนะเจ้าภาพที่ดีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะงานแก๊สเทคแล้วก็ในอีก1เดือนข้างหน้าเสร็จๆนะครับก็จะเป็นงานการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นั่นเองนะครับสภาพอากาศช่วงนี้ก็เหนืออีสานมีฝน 70% เหมือนกันนะครับก็ต้องเตือนกันไว้อย่างต่อเนื่องว่าพื้นที่เสี่ยงที่อยู่บริเวณริมน้ำริมตลิ่งก็ระวังน้ำจะล้นตลิ่งนะครับก็เตรียมพร้อมกันให้ดีในการรับมือน้ำที่ยังคงมีมากอยู่ในช่วงเวลาเช่นนี้นะครับภาคกลางตอนบนภาคอีสานภาคเหนือในหลายๆจังหวัดฝนเพิ่มขึ้นนะครับเตรียมการไว้เลยนะครับเสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนักพร้อมกับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็คลื่นลมแรงในทะเลอันดามันด้วยในส่วนของภาคใต้นะครับเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากที่สงบกันมาหลายวันนะครับฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนั่นเองประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะครับฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับ9-11กันยายนก็คือวันนี้จนถึงวันมะรืนนะครับภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจะเริ่มที่ภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆก็ทยอยได้รับผลกระทบถัดๆกันมานะครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางนะครับภาคตอนออกและภาคอีสานตอนล่างนั่นเองนะครับประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะครับอย่างที่ รายงานกันมา
0: ก็เตือนกันนะคะเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรก็จะมีสัญญาณเตือนเนาะถ้าเป็นปภ.เขาก็จะดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะต้องคอยติดตามรับฟังข่าวถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติก็สามารถแจ้งได้นะคะปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: เอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้สำหรับทั่วทิศถิ่นไทยตลอดเกือบ1ชั่วโมงขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังแต่ว่าอยากจะให้ติดตามกันต่อนะเพราะว่าการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มติโดดเด่นหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับที่จะรอท่านอยู่นะฮะก็ติดตามรับฟังกันนะครับหลังจากบ่าย2นี้ตอนนี้เรา2คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนเพื่อจะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาใช้กว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
6: นางสาวนลินาเพิ่มดีพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องกันดิการเช่าสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำเข้าแรงงานศรีลังกาถูกกฎหมายรองรับความต้องการภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเต็มการจัดทำความตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศโดยกำหนดให้ศรีลังกาเป็นประเทศนำร่องเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานทดแทน ภายหลังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้แรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศทั้งนี้การนำเข้าแรงงานจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามความต้องการจ้างงานที่แท้จริงรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนหลังคณะผู้แทนสหรัฐพบหารือกับผู้นำยูเครนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางการรัสเซียอ้างว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเมืองซาลาตอฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CD 406ชั้น4อาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งในขณะนี้คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรพร้อมดำเนินแถลงผลการประชุมอยู่ในขณะนี้แล้วครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังผลการแถลงผลการประชุมณบัดนี้เลยครับ
1: ครับผมได้เลยนะครับก็เรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนที่ได้รับทราบข่าวสารกันมาเมื่อสักช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาละว่าทางรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมไม่ใช่ทีมหรอกเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับก็ตอนนี้มติครม.วันนี้ได้ผ่านเรียบร้อยละให้ผมนะครับเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับก็แนะนำชื่อนะครับหมอเอกครับเอกภพเพียรพิเศษนะครับวันนี้ที่เราจะมาแถลงเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะแถลงมติครม.ที่มีการประชุมวันนี้ที่มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่มีการคาดการณ์กันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นในทางการเมืองมีการตอบโต้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่สิ่งที่ผมและก็ทีมรองโฆษกอยากจะสื่อสารก็คือว่าแน่นอนครับว่าเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลเราจะเข้มข้นในการที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถึงพี่น้องประชาชนและก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆครับแต่ทีมโฆษกเราจะไม่เน้นการโต้วาทีจะไม่เน้นเรื่องของการใส่อารมณ์ทางการเมืองเราจะเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงรัฐมนตรีของเราท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามไม่ว่าจะเชียร์คนไหนหรือไม่เชียร์คนไหนก็ตามทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟในการเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใดๆทีมโฆษกจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทีมโฆษกต้องเป็นข้อมูลที่จริงและเชื่อถือได้นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะทำและสิ่งที่เราจะทำคือว่ามีเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆในประเทศอยู่มากมายมีเรื่องที่เราอยากจะชวนทุกคนในแวดวงการเมืองให้มาร่วมกันครับแทนที่เราจะตอบโต้ทางการเมืองที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์แทนที่เราจะพูดในเรื่องที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เรามาช่วยกันไหมครับว่าช่วยกันปักธงทางความคิดครับเรามาช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆว่าเราอยากจะทำให้อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเราอยากจะนำพาประเทศไทยไปอยู่จุดไหนมีอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยสู้กับประเทศอื่นในโลกได้มีอะไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจดีขึ้นได้มาแข่งกันปักธงความคิดครับถ้าอันไหนเป็นเรื่องดีผมเชื่อแน่ว่าทุกคนในคณะรัฐมนตรีจะนำเรื่องนั้นไปปฏิบัติและไปใช้แต่ถ้าเรื่องไหนก็ตามเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกเราก็จะนำเรื่องนั้นมาสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันครับนี่คือสิ่งที่เราในฐานะทีมโฆษก คณะรัฐมนตรีทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการต่อจากนี้ครับแล้วต่อจากนี้นะครับผมก็ขอใช้เวลาในการสรุปผลการประชุมครม.วิธีการของเราแนวทางของเราคือว่าในการแถลงทุกวันอังคารผมจะเป็นคนแถลงในภาพรวมนะครับจะแถลงในภาพรวมของมติครม.ที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ผลดีที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนแล้วหลังจากนั้นแล้วทีมรองโฆษกที่อยู่ข้างๆผมทุกคนก็จะลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องเพื่อให้นักข่าวพี่ๆนักข่าวเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่ารายละเอียดในแต่ละประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมครม.มีอะไรบ้างนี่คือการทำงานของทีมโฆษกที่จะทำในช่วงต่อจากนี้ไปในการประชุมครม.นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวน้องๆทีมรองโฆษกพักแป๊บหนึ่งนะครับในการประชุมครม.วันนี้ครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบแล้วก็ส่งผลดีต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเรื่องแรกรัฐบาลมีความสนใจในการเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนชวนประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้มาร่วมมือกันและสนับสนุนให้ประเทศภูมิภาคอาเซียนเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพเราก็ได้มีความตกลงนะครับมีมติครม.ให้มีการเห็นชอบเรื่องของข้อตกลงแม่น้ำโขงล้านช้างที่จะมีการพัฒนาหลายเรื่องในข้อตกลงนี้มีเรื่องของความร่วมมือกับสปป.ลาวครับที่จะมีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปให้ส่งเสริมให้สปป.ลาวกู้เงินจากประเทศไทยแหล่งเงินกู้จากประเทศไทยแล้วไปพัฒนาสะพานแล้วก็พัฒนาสาธารณูปโภคในสปป.ลาวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศไทยในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับมติครม.วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนคือการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิจะมีการเพิ่มเรื่องของผู้รับเหมาผู้รับจ้างในเรื่องของการจัดการกระเป๋าการจัดการสินค้าสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้หรือผู้รับบริการจะได้นักท่องเที่ยวจะได้คือเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยการพัฒนาระบบการบริการกระเป๋าการระบบของการขนส่งสินค้าผ่านสนามบินสุวรรณภูมิจะมีความสะดวกรวดเร็วและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและมีเรื่องของการใช้พื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิในการเป็นลานจอดในการขนส่งที่พื้นที่ที่ว่างเปล่าก็จะมีประโยชน์ทางธุรกิจที่เป็นรายได้เข้าสู่AOT นี่คือสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ภายในเวลาไม่นานก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เราเคยติดขัดเรื่องของการขนส่งกระเป๋าที่ล่าช้าการส่งสินค้าที่อาจจะติดขัดก็จะได้เพิ่มขึ้นประเด็นถัดไปประเด็นสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันทุกท่านครับเรื่องของการสอบทุจริตการสอบเข้าข้าราชการเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลเมื่อเจอปัญหาแล้วเข้าไปสืบสวนสอบสวนและแก้ปัญหาให้ถึงเป้าให้ถึงจุดให้ถึงต้นตอของปัญหาในวันนี้ครับมติครม.ได้ออกมาเรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้เป็นข้าราชการแล้วบรรจุข้าราชการแล้วและมีการสอบสวนแล้วว่าได้มาจากการสอบที่ทุจริตเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับครับเราก็จะใช้เรื่องของกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาที่ทำได้แค่เรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆซึ่งโทษมีอยู่น้อยการเสนอแก้พรบฉบับใหม่นี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งราชการโดยการสอบที่ทุจริตก็จะถูกการสอบสวนถูกการดำเนินความผิดทางวินัยหลายแหล่งและจะสามารถให้สิทธิประโยชน์นำสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการเป็นข้าราชการในช่วงที่อยู่ระหว่างการสืบสวนนั้นน่ะเอากลับคืนมาได้รวมถึงเมื่อเราพบว่ามีคนผิด มีผู้ที่โดนออกจากราชการให้ออกไล่ออกหรือออกจากราชการด้วยวิธีใดก็ตามจะมีฐานข้อมูลกลางภาครัฐครับที่จะนำข้อมูลจากทุกกรมทุกกระทรวงทุกหน่วยงานมารวมกันถ้าคนที่เคยโดนออกจากราชการมาสมัครเข้าหน่วยงานราชการใหม่สมัครสอบใหม่ฐานข้อมูลนี้ก็จะตรวจจับได้ตรงนี้นี่เองก็จะเป็นการที่ทำให้ทุกคนมั่นใจพี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเราจะมีการคัดกรองข้าราชการที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนที่ดีและจะไม่ต้อนรับผู้ที่เริ่มต้นการเข้ามาสู่ระบบราชการด้วยความทุจริตอีกนี่คือพรบ.เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการรับแล้วก็การตรวจสอบเรื่องของข้าราชการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งโดยไม่สุจริตยังมีพรบ.ที่น่าสนใจที่วันนี้ผ่านครม.ร่างพรบ.เรื่องของการส่งเสริมสตาร์ทอัพครับทุกท่านครับหลายๆคนมีฝันครับว่าเขาอยากจะเปิดบริษัทสตาร์ทอัพเหมือนต่างประเทศอยากจะระดมทุนบ้างอยากจะหาทุนเพื่อทำให้อนาคตของเขาได้เป็นเจ้าของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเริ่มต้นจากเล็กๆพรบ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสถาบันสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องของการหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และข้อสำคัญของพรบ.ฉบับนี้คือว่าไม่ได้บังคับว่าพรบ.ว่าสตาร์ทอัพทุกบริษัทจะต้องเข้ามาใช้พรบ.นี้หรือสิทธิประโยชน์ตามพรบ.นี้หากสตาร์ทอัพไหนเลือกที่จะไม่รับสิทธิประโยชน์จากพรบ.นี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นทางเลือกของสตาร์ทอัพที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับเรื่องของกฎหมายยังมีที่น่าสนใจอย่างที่พี่น้องประชาชนทราบว่าในบิลค่าไฟเดือนนี้เนี่ยค่าไฟที่เป็นค่าไฟสาธารณะจะถูกดึงออกจากค่าไฟของบ้านของพี่น้องประชาชนแล้วแต่ฐานของการคิดเดิมเนี่ยยังไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นมารองรับเรื่องของค่าไฟที่โดนดึงออกไปนี้ก็จะมีเรื่องของการแก้กฎระเบียบเพื่อใช้กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาชดเชยมาดำเนินการจ่ายเงินตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนและสุดท้ายครับคือพรบ.ที่การแก้ไขพรบ.ที่เกี่ยวกับการถือครองครอบครองและการมีอาวุธปืนครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นความสำคัญตรงกันตรงนี้เป็นปัญหาที่เราเห็นว่าเราจะควรจะแก้ไขช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการปรับประกาศได้มีการแก้ไขเรื่องของการออกใบอนุมัติอนุญาตการพกพาปืนแล้วแต่ยังไม่พอเท่านั้นครับเราจะมีการแก้ไขพรบ.เพื่อให้การครอบครองอาวุธปืนการที่ต้องพกพาอาวุธปืนเป็นไปด้วยความที่จัดระเบียบใหม่เพื่อให้มีความปลอดภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการที่อยู่ดีๆจะมีใครเอาปืนออกมาเพ่นพ่านหรือเดินยิงคนไปทั่วประเทศอีกตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจจะทำครับในส่วนของเรื่องอื่นๆประเด็นอีกหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประชุมครม.วันนี้รวมถึงรายละเอียดที่ผมนำแถลงมาเมื่อกี้เนี่ยทางท่านทีมรองโฆษกก็จะมาคุยรายละเอียดต่อนะ
2: สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะก็วันนี้นะคะลลิดาเพชรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ จะมีรายละเอียดในเกี่ยวกับประเด็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะโดยจะมีด้วยกัน2ประเด็นค่ะประเด็นแรกจะเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์ค่ะเพื่อที่จะคูข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตนะคะให้มาอยู่ในกองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนะคะนอกจากนี้ค่ะภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกอเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปนะคะในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะประเด็นที่2นะคะจะเกี่ยวกับกรอบวงเงินเพิ่มเติมค่ะที่เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า240ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะวงเงินจัดสรรผ่านกระทรวงคมนาคมกว่า166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทค่ะเพื่อเร่งเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรัฐบาลกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์และเร่งเบิกจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะจะเกี่ยวกับการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง1รายค่ะได้แก่นายณัฐพลรังสิตพลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองทั้งสิ้นนะคะ1รายค่ะได้แก่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะดำรงตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและแต่งตั้งข้าราชการนะคะอีกท่านนึงค่ะเป็นการแต่งตั้งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะนางโปรดปรานสมานมิตรค่ะในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะให้ติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวค่ะสำหรับโครงการสะพานเชียงแนมไปหลวงพระบางค่ะรวมเงิน 1,783 ล้านบาทโดยดำเนินการผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือที่เรียกกันว่าสปป.ค่ะโครงการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมค่ะระหว่างสปป.ลาวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ connectivity ค่ะและจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขงค่ะสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยร่นระยะเวลานะคะในการเดินทางจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางค่ะให้เหลือประมาณ30ถึงแค่40นาทีเท่านั้นทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้านะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะและคาดคะเนนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะจากน่านเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 คนต่อปีค่ะและจะสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง360ล้านบาทต่อปีค่ะการสร้างสะพานครั้งนี้นะคะไม่ใช่เป็นการสร้างสะพานแต่เป็นการสร้างสะพานโอกาสระหว่างประชาชนไทยและประชาชนลาวค่ะส่วนมติเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนสำหรับการให้บริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นนะคะที่ให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะโดยบริษัทการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์นะคะเป็นผู้ผ่านประมูลสูงสุดและจะเข้าร่วมดำเนินการในรูปแบบ PPP Net Cost กับทอทค่ะสำหรับและสาระสำคัญของโครงการค่ะคือ

0: ศักยภาพทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและผลักดันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์การบินหรือ Aviation Hub ของภูมิภาคค่ะแล้วก็มติต่อไปนะคะขอเชิญท่านรองพัฒนารัฐค่ะเป็นผู้แถลงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒนารัฐทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจในมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นค่ะสำหรับประเด็นแรกของดิฉันนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งและรับแรงงานระหว่างสองประเทศให้มีความชัดเจนโปร่งใสและมีประสิทธิภาพค่ะการดำเนินงานดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในภาคส่วนโดยภาคอุตสาหกรรมและนายจ้างมีความต้องการแรงงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดำเนินงานรัฐบาลจึงเดินหน้าจัดหาแรงงานจากต่างประเทศในส่วนที่ขาดแคลนค่ะโดยกำหนดแรงงานศรีลังกาเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 10,000 คนทั้งนี้นะคะความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับศรีลังกามีการหารือร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะหลายปีและเพิ่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในครั้งนี้ค่ะสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะจะได้รับเรื่องสิทธิประโยชน์กฎหมายตามกฎหมายแรงงานและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเมื่อเกิดข้อพิพาทค่ะทั้งนี้นะคะแรงงานศรีลังกา 10,000 คนจะเข้ามารองรับความต้องการแรงงานในส่วนที่ขาดแคลนภายใต้ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะโดยกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน2ปีนะคะและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางและกรณีทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นประเด็นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันค่ะและอนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยนะคะโดยมีกำหนดลงนามในวันที่14กันยายน2569ณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะความร่วมมือครอบคลุม5ด้านด้วยกันนะคะได้แก่ด้านแรกการพัฒนาระบบและโครงสร้างอาชีวศึกษาด้านที่2การพัฒนาหลักสูตรและการแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านที่3การส่งเสริมรีสกิลอัพสกิลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่4การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่5ด้านสุดท้ายค่ะการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล AI และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านองค์ความรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและการเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ค่ะความร่วมมือดังกล่าวนะคะจะช่วยให้ไทยนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากเยอรมันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยกระดับทักษะผู้เรียนและแรงงานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรและเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่พร้อมทั้งนะคะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรหอการค้าและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: านผู้ฟังที่เคารพครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์นะครับเพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์นะครับโดยการประชุมในวันนี้มี

0: วาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยรัฐบาลมีความสนใจในประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการร่วมมือสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพโดยมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีข้อตกลงแม่น้ำโขงล้านช้างโดยมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวนะครับโดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยสามารถกู้เงินนะครับจากแหล่งเงินทุนในประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวในการพัฒนาความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันต่อไปได้ในอนาคตนะครับประเด็นถัดมาคือประเด็นการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการโดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างตรงจุดให้ทราบต้นตอของปัญหาโดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วโดยได้ผลมาจากการสอบที่มีการทุจริตซึ่งในอดีตไม่มีกฎหมายรองรับและทำให้เกิดช่องโหว่ของการทุจริตขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอให้การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการที่มีการทุจริตมีการสอบสวนย้อนหลังและดำเนินวิจัยดำเนินการนะครับวินัยร้ายแรงนะครับนอกจากนั้นแล้วสวัสดิการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับในช่วงรับราชการจะถูกริบคืนสู่ราชการทั้งหมดอีกด้วยครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะเป็นข้อมูลฐานกลางของภาครัฐนะครับในการตรวจสอบอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่วงการราชการได้อีกต่อไปส่วนมติที่น่าสนใจอีกเรื่องนั่นก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมสตาร์ทอัพนะครับเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถขยับขยายธุรกิจของตนให้สามารถก้าวสู่ความมั่นคงในอนาคตโดยพระราชบัญญัติสตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้นะครับมีการกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมสามารถให้เงินทุนสตาร์ทอัพไทยนะครับในการขยายธุรกิจของตนเองได้นะครับเช่นการปล่อยเงินกู้นะครับให้กับสถาบันการเงินต่างๆการเก็บบันทึกฐานข้อมูลโดยไม่ได้บังคับนะครับให้สตาร์ทอัพเข้าร่วมในพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนั่นก็คือพระราชบัญญัติการครอบครองอาวุธปืนนะครับโดยรัฐบาลมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีการครอบครองอาวุธปืนโดยเน้นให้ความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะการจัดระเบียบการถือครองอาวุธปืนให้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้นครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะครับโดยเริ่มที่ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับมีเรื่องของมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะครับซึ่งครม.นั้นมีการเห็นชอบครับให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบถ้าเป็นข้าราชการแล้วครับก็จะมีความผิดร้ายแรงให้ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้จะมีการทำแบล็คลิสต์นะครับป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นครับโดยภายใน3ปีตั้งเป้าจะปรับการสอบภาคกรนั้นเป็น e-exam รูปแบบเดียวและภายใน5ปีนั้นจะเตรียมออกกฎหมายเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของกรอบวงเงินเพิ่มเติมเยียวยาประชาชนในพื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาครับซึ่งครม.มีการเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมนะครับกว่า240ล้านบาทครับในการเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงระหว่างวันที่26ธันวาคม2518ครับถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยเป็นกระทรวงคมนาคม166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทครับทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีประเด็นที่น่าสนใจครับคือเรื่องของครม.มีมติเห็นชอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลของสปป.ลาวครับสำหรับโครงการสะพานซึ่งเป็นสะพานครับระหว่างเชียงแมนถึงหลวงพระบางครับรวมเป็นเงินประมาณ 1,783 ล้านบาทซึ่งเป็นความร่วมมือในการเชื่อมโยงของโครงข่ายระบบคมนาคมส่งเสริมยุทธศาสตร์ Connectivity ครับส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งระยะทางนะครับจะช่วยย่นระยะเวลาครับจากน่านไปถึงหลวงพระบางครับเหลือเวลาประมาณ 30ถึง40นาทีเท่านั้นนะครับคาดว่าจะมีผลที่ดีครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านประมาณ 80,000 คนต่อปีและจะสร้างรายได้ให้จังหวัดน่านประมาณ360ล้านบาทต่อปีครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอนุมัติครับคัดเลือกเอกชนเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาร่วมลงทุนครับในโครงการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ2โครงการด้วยกันครับคือการให้บริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นครับโดยบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับได้ผ่านการชนะประมูลครับเพื่อจะเพิ่มศักยภาพระบบการบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับรวมไปถึงครับในการคัดเลือกโครงการให้บริการคลังสินค้าเป็นบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับบริษัทเดิมที่ได้รับการดูแลเรื่องนี้ครับซึ่งจะผลักดันสุวรรณภูมินะครับให้เป็น Aviation Hub เป็นศูนย์การการบินของภูมิภาคครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรครับมีประเด็นที่น่าสนใจครับคือครม.นั้นเห็นชอบในเรื่องของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาในการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยครับซึ่งก็จะเป็นการจัดหาแรงงานในโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมป้องกันเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายครับโดยมีการตั้งเป้าแรงงานศรีลังกา 10,000 คนมีระยะเวลาในการจ้างงานระยะเวลา2ปีและขยายได้อีก2ปีครับนอกจากนี้ครับในเรื่องสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของครม.มีมติเห็นชอบเรื่องของร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยและเยอรมนีรวมไปถึงเรื่องของการฝึกอบรมเป็นเรื่องกระทรวงศึกษาธิการระหว่างไทยและเยอรมนีครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าผู้แทนนั้นจะมีการลงนามในวันที่14กันยายนนี้ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับโดยมุ่งเน้น5ด้านครับทั้งเรื่องของการพัฒนาโครงการอาชีวศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องตลาดแรงงานเรื่องการส่งเสริม reskill upskill เรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่องการพัฒนาครูบุคลากรทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของอาชีวศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลครับทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งจากอาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครประจำวันนี้ครับวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับผู้บรรยายครับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเข้มข้นขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
5: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
5: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตกลับเข้ารับราชการได้อีก
10: นางสาวลลิดาเพลิดที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก่อตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบและพบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เคยทุจริตสามารถไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้สำนักงานกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพร้อมกำหนดมาตรฐานทางวินัยและแผนป้องกันการทุจริตทั้งระยะสั้นกลางและยาวสำหรับข้าราชการที่ตรวจพบว่าทุจริตในการสอบก่อนหรือหลังได้รับการบรรจุจะกำหนดมาตรการให้พ้นจากราชการโดยกรณีทุจริตหลังบรรจุถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะที่หน่วยงานกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานเวียนกลับเข้ามากันในการแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและชาปนกิจศพทุเทศหลังพบร่างชาวอิสราเอลถูกฝังในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตย้ำดำเนินการเด็ดขาดหากพบทำผิดกฎหมาย
11: นายพลพีสุวรรณทวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือให้ย้ายศพออก3ร่างจากทั้งหมด4ร่างหลังพบว่าฝังโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่ได้รับอนุญาตระหว่างปี2564ถึง2566หรือไม่หากผมว่าฝังหลังจากนั้นจะต้องย้ายออกเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำส่วนสุสานย่านเจริญกรุงพบชาวอิสราเอลฝังอยู่49หลุมอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่ง ขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศล่าสุดพบประมาณ 1,200 แห่งเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนำที่การจิตตาโลรายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
12: นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้กำลังใจประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมให้การต้อนรับและลงพื้นที่โดยจุดแรกคือบ้านป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูเพื่อรับฟังสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพระโคโลรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องและสะพานชั่วคราวตำบลห้วยโป่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับแนวทางขุดลอกและเฝ้าระวังมวลน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นาทีค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:39 นาทีและเวลา 22:01 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 3:10 นาทีและเวลา 15:41 นาทีค่ะผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 32.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 40.0 มิลลิเมตรเทนิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้20มิลลิเมตรและอำเภอสุขสำราญวัดได้ 14.4 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานค่ะดารา
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: คนข้ามแล้ว
3: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
4: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะสวัสดีกันในวันฝนพรำนะคะท่านผู้ฟังฝนตกปล่อยๆบางพื้นที่อาจจะตกหนักนะคะแล้วก็สำหรับในพื้นที่ที่ตั้งของสวทรนองนะคะก็ตกหยุดๆกันมาตั้งแต่ช่วงเช้ากันแล้วนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆนะคะหยิบมาเล่าให้ฟังกันและสำหรับในช่วงนี้ค่ะโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนแบบนี้โรคฉี่หนูนะคะเลปโตสไปโรซีก็ถือว่าเป็นโรคที่เราต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ที่เดินลุยน้ำท่วมขังนะคะและหลังจากที่กลับถึงบ้านแล้วควรล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทั้งมือทั้งเท้าหรือผู้ที่มีบาดแผลนี่ก็ไม่ควรที่จะลุยน้ำนะคะเกรงว่าในน้ำที่เราไปลุยนี้อาจจะมีแหล่งรวมหรือว่ามีพาหะของการนำโรคฉี่หนูกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลนะคะณช่วงเวลาตรงนี้กันซึ่งในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนี่แหละความเสี่ยงก็อาจจะมีนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่วงที่มีฝนตกนะคะเรื่องของไข้เลือดออกน้ำขังในภาชนะต่างๆต้องมีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังข่าวก็หลายโรคทีเดียวนะคะโรคระบบทางเดินหายใจก็

ประชุมในช่วงบ่ายนี้เองนะคะท่านผู้ฟัง 13:30 นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการก็ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทวินมีข้าราชการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะค่ะในเรื่องนี้นะคะในเรื่องการติดตามซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานี้เขาจะมีการประชุมกันทุกวันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สรุปในเรื่องของอากาศนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางรวมถึงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคแล้วก็สถานีอุตุนิยมวิทยาแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่กันก็ร่วมประชุมกันในเขตของกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสายไหมหนองจอกปทุมธานีนครปฐมซึ่งในส่วนนี้นะคะก็มีการติดตามสถานการณ์ฝนกันนะคะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะยังมีฝนอยู่บ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของการเตรียมมือเตรียมพร้อมรับมือขออภัยนะท่านผู้ฟังการเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนซึ่งในขณะนี้นะคะก็ได้มีการเตือนว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามสถานการณ์ฝนเพิ่มขึ้นช่วงนี้มาดูสักนิดหนึ่งที่ประชุมของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์นะคะคือประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันพรุ่งนี้ค่ะ9ถึง11กันยายนก็ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆก็จะรับผลกระทบในระยะต่อไปกันด้วยตอนนี้ก็ได้เตือนค่ะว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เฝ้าระวังในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมนะคะอาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นมีน้ำป่าไหลหลากนะคะและสำหรับผู้ที่อยู่ที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เสี่ยงที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะและตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันเลยนะคะนี่เป็นผลการประชุมในวันนี้นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่มีการสรุปนะคะแล้วก็อภิสลาก็เลยนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะสำหรับในช่วงวันนี้พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้ระนองและพังงานะคะสำหรับวันนี้ค่ะเช้านี้อุณหภูมิที่ระนองต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะนานๆนะคะถึงจะมีระนองนี่ส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดอื่นๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นกระบี่เหนือคลองวันนี้ระนองค่ะอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตก 24.1 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยเป็นพื้นที่ของภาคเหนือนะคะอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะ 22.5 องศาเซลเซียสนะคะมาดูฝนกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพิศลาจะพาท่านผู้ฟังไปดูฝนในพื้นที่ของระนองกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูสรุปต่างๆที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะในช่วงเช้าเมื่อวานค่ะ7กันยายนถึงเช้าตรู่วันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะส่วนขนาด 2.4 นั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวค่ะขนาด 1.5 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลนครเจดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะและขนาด 1.9 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็ได้รายงานให้ทราบแล้วในช่วงต้นรายการหลังจบข่าวภาคเวลา 15:00 นก่อนที่จะเข้ารายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะมาดูฝนเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้สถิติฝนก็สรุปได้ในหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะอำเภอกระบุรีวัดได้ 12.5 มิลลิเมตร

0: นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 20.2 มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอกระเปอร์ 10.3 มิลลิเมตรอำเภอสุขสำราญ 14.4 มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะวัดได้40.0 มิลลิเมตรนะคะตอนนี้สถิติฝนของระนองขยับขึ้นอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จากฝนที่มาเติมในช่วงเช้าวันนี้จนถึงเที่ยงกันด้วยนะคะเข้ามาเติมอีก 21.6 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้ฝนสะสมของระนองก็ปิ่มๆจะขึ้นเป็น 2,009 แล้วนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้สถิติฝน1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้เลยนะคะ 2,887.7 มิลลิเมตรค่ะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้น 6:16 นาทีนะคะระนองจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนหลักฝนตกถนนลื่นและช่วงที่การเดินทางนะคะก็ต้องดูป้ายบอกกันด้วยนะคะเพราะว่าในบางจุดนี้ถนนลื่นก็จะมีป้ายนะคะป้ายจราจรแจ้งนะคะข้างทางการลดความเร็วนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามที่ป้ายบอกเส้นทางนั่นแหละก็จะทำให้เราได้ทราบนะคะว่าช่วงนี้ต้องชะลอความเร็วในระดับที่เท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยนะคะในบางจุดก็จะเป็นภาพนะคะที่มีรถแล้วก็ถนนลื่นนี่มีการเตือนประชาชนกันนะคะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้สัญจรไปมานะคะปลอดภัยกันนั่นเองค่ะค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 15:30 นาที34นาทีนะคะท่านผู้ฟังแป๊บเดียวเองนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ขานเวลาไปรอบหนึ่งแล้วก็แป๊บเดียว7นาทีที่ผ่านมานั่นเองเอาละเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะก็มีการซ้อมการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569นะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งทางเรือพระราชพิธีก็ได้เริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณจากสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นนะคะและจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามพื้นที่สาธารณะก็มีการเปิดให้ประชาชนได้ชมกันได้หลายจุดทีเดียวค่ะและสำหรับการฝึกซ้อมก็จะเป็นต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะประชาชนที่สามารถจะดูได้หรือว่าในการซ้อมครั้งต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็จะมีบริเวณสะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดละคังโกสิตารามวัดอรุณราชวรารามส่วนฝั่งพระนครค่ะที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนะคะเดี๋ยววิศลาเข้าไปดูปฏิทินการฝึกซ้อมและเส้นทางขบวนกันด้วยนะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะแล้วก็ให้ประชาชนได้ชมการฝึกซ้อมนะคะในการจัดรูปกระบวนวันนี้เป็นการจัดรูปกระบวนเป็นครั้งที่5นะคะส่วนครั้งที่6ค่ะจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะคะครั้งที่7วันพุธที่23กันยายนในเดือนกันยายนนี้ก็ยังมีอีก2วันที่อภิสราได้นำเรียนท่านผู้ฟังกันไปนะคะ17และ23กันยายนส่วนเดือนตุลาคมก็จะมีการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหรัตยาตราทางชลมารคนะคะ3ครั้งด้วยการเป็นครั้งที่8ครั้งที่9และครั้งที่10นะคะซึ่งตรงกับวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมค่ะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ข่าวสารต่างๆนะคะในการติดตามนะคะก็ต้องดูกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะบางครั้งนี่อาจจะมีข่าวปลอมข่าวลวงเฟคนิวขึ้นมา อาจจะทำให้เราสับสนตรงนี้กันได้นะคะแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำเลยว่าตอนนี้ก็ให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการหลอกลวงกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆอภิสราก็เพิ่งดูข่าวเมื่อสักครู่ส่วนมากแล้วจะเป็นกลุ่มเจนแซที่โดนหลอกมากที่สุดแล้วก็มีข่าวนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปช่วยนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะที่โดนกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงนะคะแล้วก็มีการเรียกรับนะคะมีการเรียกเงินก็สูญเงินไปประมาณ 800,000 บาทกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังนะยังไงก็บุตรหลานนะคะก็ได้แนะนำตักเตือนตรงนี้กันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อนะคะเขาเข้ามาในหลายรูปแบบทีเดียวสำหรับมิจฉาชีพต่างๆนะท่านผู้ฟังอภิสรามาที่เพจ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยนะคะก็เป็นเพจอีกเพจนึงที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ดูแลเพจนี้กันอยู่นะคะในเรื่องของข่าวสารต่างๆค่ะก็เรามาดูกันนะคะในเรื่องของการเชื่อมการเดินทางสร้างโอกาสเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่พื้นที่เรื่องนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมีหลายเส้นทางทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเอาละเรามาดูกันในเรื่องของการพัฒนาระบบคมนาคมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้เดินทางสะดวกขึ้นค่ะแต่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในกลไกสำคัญเลยทีเดียวที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้คนกับโอกาสทางการศึกษาเพราะว่าเมื่อการเดินทางสะดวกและต่อเนื่องมากขึ้นนะคะการเดินทางของประชาชนก็จะเปลี่ยนเป็นการเดินทางของเม็ดเงินไปพร้อมกันด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของบริการรถโดยสารนะคะของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบคสจึงมีความสำคัญมากกว่าการเพิ่มเส้นทางรถโดยสารเพราะกำลังเข้ามาเติมเต็มจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางอากาศและทางน้ำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางได้ง่ายด้วยค่ะและนี่ก็ถือว่าในเรื่องของหัวใจสำคัญก็เป็นการเชื่อมเมืองหลักเข้ากับเมืองรองแหล่งท่องเที่ยวสนามบินท่าเรือพื้นที่ชายแดนซึ่งก็เป็นการช่วยลดข้อจำกัดในด้านการเดินทางแล้วก็ทำให้พื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางก็สามารถที่จะเข้าถึงของนักท่องเที่ยวและผู้คนเดินทางได้มากขึ้นด้วยค่ะยกตัวอย่างเลยนะคะเช่นกรุงเทพเขาค้อนไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกในการเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้นแต่ก็ยังช่วยเชื่อมเมืองหลักกับแหล่งท่องเที่ยวโดยตรงเมื่อเดินทางสะดวกขึ้นแน่นอนล่ะค่ะว่าจะเพิ่มโอกาสให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารร้านค้าธุรกิจบริการไปจนถึงสินค้าชุมชนและกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะเอาละเรายกตัวอย่างทางใต้กันบ้างเส้นทางกรุงเทพตะกั่วป่านะคะแล้วก็ไปท่าเรือทับละมุที่เชื่อมการเดินทางจากกรุงเทพไปยังท่าเรือและต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างหมู่เกาะสิมิลันหมู่เกาะสุรินทร์และการเชื่อมต่อในลักษณะนี้ล่ะค่ะก็จะช่วยให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวสะดวกขึ้นด้วยแล้วก็มีการกระจายรายจ่ายออกจากเมืองหลักไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในจังหวัดพังงามากขึ้นด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะอุดรธานีก็ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยนะคะอุดรธานีท่าอากาศยานอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นการสะท้อนถึงอีกมิตินึงของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพราะไม่ได้เชื่อมเพียงเมืองกับสนามบินค่ะแต่ยังเชื่อมประเทศไทยไปลาวกันด้วยทำให้การเดินทางระหว่างประเทศก็มีความสะดวกมากขึ้นและเอื้อต่อการเดินทางของทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ชายแดนกันด้วยนะคะนี่ล่ะค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นภาพออกมานะคะในเรื่องของคมนาคมที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและเมื่อผู้ที่เดินทางสามารถเดินทางได้ง่ายธุรกิจต่างๆก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้กว้างขึ้นด้วยค่ะท่านผู้ฟังนี่ก็ยกตัวอย่างตรงนี้นะคะในเรื่องของเครือข่ายฟีดเดอร์ในอนาคตเส้นทางเลยท่าอากาศยานเลยหลวงพระบางและเส้นทางกรุงเทพท่าอากาศยานภูเก็ตภูเก็ตก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างเมืองสนามบินและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะในขณะเดียวกันค่ะฟีดเดอร์ก็ไม่เป็นเพียงกิจกรรมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารแต่เขาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเปิดให้ คนเงินและโอกาสเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเมื่อการเดินทางไปถึงมากขึ้นเศรษฐกิจก็มีโอกาสไปต่อไปได้ไกลทั้งในระดับเมืองระดับชุมชนและระดับประเทศกันด้วยนะคะก็เป็นอีกข่าวนึงนะคะในการเชื่อมการเดินทางนะคะหรือฟีดเดอร์ตรงนี้เป็นการสร้างโอกาสเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่พื้นที่กันด้วยนะคะเพราะว่าคนเงินเศรษฐกิจจะเดินไปพร้อมกันนี่เป็นอีกมุมมองหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศโดยการดึงนักท่องเที่ยวให้ไหลเข้ามานะคะอย่างเมืองหลักแล้วก็ไหลไปสู่เมืองรองหรือไหลไปเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะในขณะเดียวกันก็ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะคะแล้วก็เข้าสู่ในระบบตรงนี้ก็ทำให้เกิดความประทับใจในการเดินทางนั่นเองช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะเราจะมาคุยกันยังมีข่าวสารอื่นๆนะคะที่อภิสราจะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังกับบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบ่ายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
2: ฮัลโหล
4: ไปสนิทไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
5: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
6: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
7: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
8: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: อย่าซ่าโม่มากไอ้กาบู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกุ้งล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: ก็ผ่านพ้นกันไปนะคะกับสิ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้เป็นทีมงานสวทตะกั่วป่านะคะเป็นผู้ผลิตนะคะสปอตที่ผ่านมาในเรื่องของสังคมสูงวัยผู้สูงอายุนะคะฟังแล้วสนุกสนานทีเดียวนะเดี๋ยวยังไงก็จะมีชิ้นอื่นๆนะคะที่ร่วมการผลิตนะคะสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้ง10สวทกันเลยนะคะก็จะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะบางครั้งนี่เสียงท่านอาจจะไม่คุ้นชินแต่ก็เป็นนักจัดรายการนะคะหรือว่านักสื่อสารมวลชนของจังหวัดอื่นๆนะคะที่ได้ผลิตบางครั้งนี่สวทระนองนะคะผลิตก็จะไปเปิดในจังหวัดอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเอาละค่ะเล่าให้ฟังนะท่านผู้ฟังกับใบสามมีเรื่องเล่าเหลือบดูนิดนึงเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพิศลาจะทิ้งท้ายกันไปกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะความผิดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่311นะคะอภิสราทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากจบรายการนี้แล้วก็ถือโอกาสร่ำลากันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้สัญจรไปมาบนท้องถนนย้ำๆกันเลยนะคะฝนตกนะคะตกหนักด้วยค่ะวันนี้อภิสราลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะสวัสดีค่ะ
6: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทำได้2วิธีก็คือ1ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล2หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐกำหนดกลไกและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบรับข้าราชการอย่างเด็ดขาดร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ปรับเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องไร้แรงส่วนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนโดยตรงและร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างในพื้นที่และปรับโครงสร้างการทำงานของกกพ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วัน
6: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
7: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะหมูดจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจังหวัดพัทลุงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะสดจากห้องส่งสวทกระบี่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวททั้ง11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยสิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวสารที่น่าสนใจค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะก็จะประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมดึงพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายดันประเพณีแห่จัดเดือน10สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะนอกจากนี้ก็มีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นั่งหัวโต๊ะหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบให้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศ
2: ค่ะรวมถึงประเด็นกระบี่ยินดีนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าประจำปี2568นะคะค่ะทั้ง3ประเด็นนี้นะคะเราก็จะไปเสนอในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ถึงช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยประเด็นแรกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมดึงพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายดันประเพณีแห่จาดเดือน10สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเวลา 9:30 นค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประเพณีแห่จาดเดือน10กระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจาดงามณห้องประชุมสุดมงคลชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะพร้อมด้วยรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะนางปรียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อันซีนไทยๆของจังหวัดกระบี่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครือข่ายและก็สื่อมวลชนในการอนุรักษ์สืบสานและประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่จาดเดือน10ให้คงอยู่สืบไปนะคะซึ่งก็มีนักเรียนเยาวชนครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จำนวน60คนเข้าร่วมนะคะ
1: ค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะท่านก็บอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะประเพณีแห่จาดเดือน10นะคะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาความกตัญญูกตเวทีภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะ
2: ค่ะซึ่งการที่ประเพณีแห่จาดเดือน10ของจังหวัดกระบี่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันซีนไทยๆนะคะก็ถือว่า ความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวกระบี่ค่ะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทั้งด้านสังคมการศึกษาและก็เศรษฐกิจค่ะ
1: ค่ะพร้อมกับย้ำนะคะท่านผู้ว่าก็ท่านก็ย้ำว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้นนะคะไม่อาจดำเนินการโดยหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังค่ะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนค่ะเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนักเรียนเยาวชนครูหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและสื่อมวลชนค่ะเพื่อที่จะร่วมสืบสานองค์ความรู้ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์แล้วก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพื้นฐานการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบประเพณีแห่จาดนะคะกับประเพณีที่หลายๆคนรู้จักอาจจะเปรียบเทียบกับการแห่หมับของนครศรีธรรมราชนะคะเพราะบางคนพอพูดถึงแห่จาดบางคนยังเอ๊ะอะไรนะมันมีที่กระบี่นี่แหละ นะคะตอนแรกดิฉันก็งงเหมือนกันนะคะว่าอยู่กระบี่แต่ว่าพอเราเอามาเปรียบเทียบในทางวัฒนธรรมเนี่ยก็คือถ้าเราเปรียบเทียบได้คือจะเป็นเรื่องการแห่หมับ
2: เหมือนกัน
1: นะคะ
2: กระบี่จัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถมาดูกันได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะก็คือนั่นแหละค่ะถ้าเกิดท่านเคยไปดูแห่หมับที่นครศรีธรรมราชอ่ะก็จะเหมือนกันแห่จาดเมืองกระบี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานคุณวาสนาเริ่มที่จะมีการทำจาด
2: เริ่มกันแล้ว
1: ค่ะโดยเฉพาะสถานศึกษา
2: แล้วก็ชุมชนต่างๆให้ความสำคัญแล้วก็เขาให้ความเขามีส่วนร่วมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าทุกหลายชุมชนค่ะก็ตอนนี้ก็ในส่วนของผู้ที่มีฝีมือเขาเรียกผู้ที่มีฝีมือตอนนี้ก็เริ่มทำกันแล้ว
1: ใช้
2: เวลานะคะใช้เวลานานอยู
1: ่ต้องใช้เวลาเพราะว่าแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ได้รับการสืบทอด
2: ใช่
1: นะคะเพราะก็จะได้ทราบถึงเขาเรียกว่าอะไรนะองค์ประกอบของจาดว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะ
2: ก็พิธีก็ไม่ต่างกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ก็คือแห่หมับนั่นแหละแห่หมับของคนกระบี่
2: อีกเรื่องค่ะเรื่องดีๆของกระบี่ก็หลายท่านก็ให้ความสนใจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนั่งหัวโต๊ะหาเรือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มค่ะแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมนะคะอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็ได้เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นไปตามที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหอการค้าจังหวัดกระบี่ได้เสนอกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งสาระสำคัญของที่ประชุมนะคะก็คือได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางค่ะการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศนะคะจากเดิมเนี่ยท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศเนี่ยจะมีอยู่ที่ภูเก็ตนะคะในขณะที่ปัจจุบันนะคะโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่เนี่ยเรามีถึง17โรงงานนะคะแล้วก็จังหวัดตรังมี4โรงงานซึ่งตรังกับคลองท่อมเนี่ยเขาใกล้กันนะคะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชซึ่งก็อยู่ใกล้เราเหมือนกันมีอีก4โรงงานนะคะก็เลยมีแนวโน้มว่าโรงงานสกัดปาล์มนะคะที่มีแผนที่จะขยายแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศไทยจะล้นตลาดค่ะในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขายังมีความต้องการนะคะจังหวัดกระบี่จึงจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องแนวทางการผลักดัน ท่าเรือบ้านบ่อม่วงนะคะที่ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ขายเป็นจุดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินแล้วก็พยุงเสถียรภาพราคาปาล์มในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้ถกหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้การใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศซึ่งต้องศึกษาด้านความเหมาะสมของพื้นที่และขนาดของท่าเรือน้ำลึกโดยในที่ประชุมนะคะได้สรุปการพิจารณา3แนวทางค่ะก็คือท่าเรือบ้านบ่อม่วงท่าเรือของเอกชนที่มีอยู่แล้วแล้วก็หาพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือใหม่ค่ะโดยขอให้ศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่รอบท่าเรือลดกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดนะคะเพื่อให้ท่าเรือค่ะเป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังตลาดต่างประเทศนะคะทั้งนี้ก็ขอให้นำข้อเสนอทั้งหมดเข้าที่ประชุมกรอในจังหวัดต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือ
2: ลุ้นกันต่อไปนะคะเราจะได้สร้างกันตรงไหน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดตรงนั้นนะคะจุดตรงบ่อม่วงเนี่ยที่บ้านบ่อม่วงเนี่ยมันเชื่อมโยงหลายๆจังหวัดเลย
2: ค่ะ
1: ตรังก็ใกล้นครศรีธรรมราชก็ใกล้
2: ภูเก็ตก็ได้อยู่นะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะคะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะสุดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะจังหวัดกระบี่เราก็ต้องแสดงความยินดีกับครูตรึก
2: ศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: ครูตรึกปลอดฤทธิ์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่านะคะประจำปี2568นะคะซึ่งจังหวัดกระบี่เราก็ขอแสดงความยินดีกับนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะหรือว่าครูตรึกนะ
2: คะ
1: ศิลปินลิเกป่าผู้ทรงคุณค่าแห่งจังหวัดกระบี่ค่ะในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าประจำปีพ.ศ. 2568ค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวกระบี่แล้วก็เป็นการยกย่องบุคคลสำคัญผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะ
2: หลายท่านก็คงจะสงสัยนะคะนายตรึกเป็นคนที่ไหนนะคะ นายตรึกค่ะนายตรึกปลอดฤทธิ์ก็เกิดที่โคกยางจังหวัดกระบี่นะคะเริ่มสนใจแล้วก็ฝึกหัดการแสดงลิเกป่าตั้งแต่อายุประมาณ20ปีนะคะโดยได้รับการถ่ายทอดท่ารำจากครูสวัสดิ์แก้วโลกและครูเดชแก้วทิพย์ก่อนจะหยุดการแสดงไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมารวบรวมสมัครพรรคพวกจัดตั้งคณะลิเกป่าขึ้นอีกครั้งราวปี2500ค่ะโดยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงแขนงนี้แล้วก็เกรงว่าจะสูญหายไปตามกาลเวลาค่ะ
1: ค่ะซึ่งในตึกเนี่ยนะคะก็มีความสามารถโดดเด่นในการแสดงตัวแขกแดงค่ะซึ่งเป็นตัวละครสำคัญของลิเกป่านะคะด้วยเอกลักษณ์และความสามารถเฉพาะตัวค่ะทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ลิเกป่าของจังหวัดกระบี่มาอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะนายตรึกได้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์ถ่ายทอดและก็เผยแพร่ลิเกป่าโดยฝึกฝนลูกศิษย์และเยาวชนหลายรุ่นรวมถึงจะตั้งกลุ่มการแสดงลิเกป่าของแม่บ้านและเยาวชนในชุมชนตลอดจนถ่ายทอดพื้นฐานการรำมโนราให้แก่เยาวชนด้วยนะคะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังนำการแสดงลิเกป่าค่ะไปเผยแพร่นะคะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรการแสดงสาธิตในสถานศึกษางานมหกรรมวัฒนธรรมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะรวมไปถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่อัตลักษณ์ของทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
2: ค่ะซึ่งผลงานของนายตรึกนะคะยังได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน์อาทิรายการเวทีชาวบ้านมรดกไทยสืบสานไทยบ้านทุ่งพัฒนารวมถึงสารคดีโลกสลับสีตอนรอยอดีตที่อันดามันแล้วก็มีส่วนร่วมในการฝึกการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง A Safe Place ของจอห์นเซลนะคะ
1: แล้วก็นอกจากนี้นะคะเกียรติคุณสำคัญของท่านนะคะในปีพ.ศ. 2524ค่ะท่านได้รับโล่เกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจากการแข่งขันลิเกป่าณศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะปีพ.ศ. 2534นะคะท่านได้รับโล่และเข็มเกียรติคุณในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นปีพ.ศ. 2537ค่ะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรม การวัฒนธรรมแห่งชาติและปีพ.ศ. 2568นะคะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าค่ะ
2: ค่ะซึ่งการได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงคุณูปการของนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะที่ได้อุทิศตนอย่างยาวนานในการรักษาลิเกป่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของภาคใต้และจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ยังคงสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีกับคุณตรึกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
2: เข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะมาติดตามประเด็นครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์ขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569รู้ผลอุทธรณ์1ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายเวลาในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2519นะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนึงนะคะโดยมีการขยายเวลายื่นอุทธรณ์หรือว่าขอทบทวนสิทธิ์จากเดิมนะคะวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคม2569นะคะ
2: แล้วก็ขยายเวลายื่นเอกสารประกอบการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามสิทธิเดิมปี2565ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะส่วนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์หรือว่าขอทบทวนสิทธิ์จะมีการประกาศผลพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีค่ะ
2: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับยานพาหนะโดยรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีจะไม่นำมาพิจารณาค่ะรวมถึงรถคลาสสิกรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน300ซีซีและมีอายุเกิน15ปีจะไม่นำมาพิจารณาเช่นกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับกรณีรถที่ชำรุดนะคะซากรถหรือว่ารถที่สูญหายค่ะแต่ยังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนเนี่ยเจ้าของรถจะต้องนำข้อมูลมายื่นมายื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะขณะที่ประชาชนนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ9ล้าน3แสนคนเนี่ยแบ่งเป็นหลายกลุ่มทั้งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนผู้ที่ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นกรณีมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทนะคะมีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาค่ะ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่ข้อมูลอาจไม่ตรงกับข้อที่จริงนะคะขอให้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็นำเอกสารหลักฐานมาแสดงตามความเป็นจริงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งนะคะประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน One Stop Serviceที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศแล้วก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะ
1: ค่ะดังนั้นใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะเห็นว่าตัวเองเนี่ยควรได้รับสิทธิ์ก็ขอให้รีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารนะคะก็คือยื่นเนี่ยยื่นไปแล้วแต่ว่าต้องส่งเอกสารภายในวันที่20กันยายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะอีกสักข่าวแล้วกันนะคะ
2: เวลาพอใช่ไหมคะ
1: พอไหมพออารมณ์มาเตือนเรื่องของอากาศสักนิดนึงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนค่ะ 8-13 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะ
2: ค่ะวันที่8กันยายน2569นี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางขออภัยค่ะจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางค่ะ
1: ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2519โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะคะ
2: ในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนะคะร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่

0: พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากค่ะ
1: ค่ะยังไงก็ติดตามประกาศจากติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือช่วง5แยกข่าวที่ทางสวทกระบี่นะคะดำเนินการเป็นแม่ข่ายในวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะสวทระนองเป็นแม่ข่ายและรายการต่อไปนะคะเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งมีสวทนครราชสีมาแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองแล้วก็คุณณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนรมิตรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินรายการครับทุกท่านครับในช่วงแรกผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องเล่าจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครราชสีมาและประทับพระราชอาสน์ณพระพลาศาลากลางนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2498เราได้รับเกียรติจากนายชินาธรกายสันเทียนักวิชาการอิสระและผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2560ที่จะพาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์ติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ชุดพระราชอาสน์ชุดนี้นะครับชื่อว่าชุดพระราชอาสน์3รัชกาลนะครับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2498ครับในวันนั้นพระองค์ท่านเด็จมาในวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมาด้วยพระราชกรณียกิจที่จะเสด็จ

พระราชดำเนินเยือนจังหวัดภาคอีสานนะครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2498ครับวันนั้นนะครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมาโดยขบวนรถไฟหลวงนะครับที่ออกจากสถานีรถไฟหลวงจิตรลดามาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับสถานีรถไฟนครราชสีมาประมาณราวสักบ่าย2ครับหลังจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีประตูชุมพลนะครับบริเวณทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมานะครับเพื่อทรงวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสารกลางจังหวัดนครราชสีมาครับเสด็จประทับยังพระพราชั่วคราวด้านหน้าบริเวณสารกลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรชาวนครราชสีมาที่มาเฝ้าในวันนั้นครับในวันนั้นนะครับในภาพไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่มีการเผยแพร่ไว้เหตุการณ์ในวันนั้นหรือว่าภาพถ่ายนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับทรงเลือกที่จะเสด็จมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกเนื่องด้วยเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับในภาคอีสานแล้วก็มีทางรถไฟมาถึงนะครับเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาถึงที่หน้าสารกลางจังหวัดก็ได้เสด็จออกเยี่ยมเยือนราษฎรนอกจากที่ประทับชุดพระเก้าอี้ชุดนั้นแล้วพระองค์ท่านทรงพระดำเนินคือเดินไปหาราษฎรเพื่อมีพระราชปฏิสันถารพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบเมื่อผมเห็นภาพนี้แล้วจึงเป็นภาพที่ประทับใจและปลื้มปิติแทนชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่บรรพบุรุษของผมซึ่งอาจจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่านะครับได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ให้เฝ้าอย่างใกล้ชิดบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

เอกสารภาพถ่ายนะครับจะปรากฏเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับพระเก้าอี้ชุดนี้ซึ่งพระเก้าอี้ชุดนี้นะครับเป็นองค์จริงนะครับที่พระองค์ท่านเคยประทับเมื่อ70กว่าปีที่แล้วนะครับภาพถ่ายนั้นนะครับมีความสําคัญและทรงคุณค่าต่อชาวนครราชสีมาอย่างยิ่งครับเนื่องจากชุดพระราชอาสน์ชุดนี้นับได้ว่าเป็นชุดพระราชอาสน์ที่เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกรมศิลปากรในต่างจังหวัดนะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมาที่เรามีชุดพระราชอาสน์ประจําเมืองนะครับที่ใช้รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง3รัชกาลด้วยกันคือในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะครับอีก1รัชกาลก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับเมื่อครั้งดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารซึ่งเสด็จมาทอดพระเนตรการปกครองมณฑลนครราชสีมาหลังจากที่สมเด็จพระบรมราชนกของท่านเสด็จมานะครับในปี2447นะครับและหลังจากนั้นนะครับเว้นห่างไป2รัชกาลนะครับในรัชกาลที่9นะครับในปีพุทธศักราช2498นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เสด็จมาประทับพระเก้าอี้ชุดนี้อย่างเช่นรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ครับจึงถือว่าเป็นชุดพระเก้าอี้สําคัญประจําเมืองนครราชสีมาที่ชาวนครสีมามีความภาคภูมิใจและเป็นโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชวงศ์นะครับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงที่เสด็จพระราชดำเนินมาประพาสหรือเสด็จพระดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับการสร้างชุดพระราชอาสน์3รัชกาลนี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับราวพุทธศักราช2442ถึง2443นะครับสำหรับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดทางรถไฟทางไกลสายแรกของประเทศไทยคือกรุงเทพนครราชสีมาครับโดยการออกแบบของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นะครับหรือพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชนะครับต้นราชสกุลชุมพลซึ่งเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่5นะครับได้ทรงออกแบบชุดพระเก้าอี้ชุดนี้ให้มีศิลปะไทยผสมกับศิลปะยุโรปให้สอดคล้องกับช่วงสมัยในสมัยรัชกาลที่5ที่เรามีการรับเอาวัฒนธรรมชาติตะวันตกเข้ามาปรับปรุงประเทศไทยให้ทัดเทียมอาณาอารยประเทศครับชุดพระราชอาสน์ชุดนี้จึงปรากฏเป็นชุดพระราชอาสน์ที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะยุโรปอยู่ด้วยกันครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์นะครับสังกัดกรมศิลปากรนะครับเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุที่จะแสดงนะครับเกี่ยวกับประวัติจังหวัดนครราชสีมาและที่นี่เรามีโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมคือชุดพระราชอาสน์3รัชกาลนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมาครับเรียนเชิญชาวนครราชสีมาหรือบุคคลที่สนใจไม่ว่าจะใกล้ๆนะครับเข้ามาเยี่ยมชมชุดพระราชอาสน์องค์จริงนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์นะครับอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเราเปิดให้6นาฬิกาตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะครับปิดทำการวันจันทร์และวันอังคารนะครับบางช่วงนะครับในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ก็อาจจะมีการเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษในวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับ

เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองนครราชสีมาจะทราบว่ามีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนครราชสีมาอยู่หลายครั้งย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรในเรื่องการศึกษาณนะวิทยาลัยครูนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามาร่วมบอกเล่าเรื่องราวจากเหตุการณ์ดังกล่าวติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตา

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากนะครับประวัติศาสตร์ของเมืองนครราชสีมาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายหลายพระองค์อย่างมากนับตั้งแต่ในสมัยอยุธยาจบจนมาจนถึงการสร้างทอรถไฟเมื่อคราวที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระดำเนินเมืองนครราชสีมาถ้าเราจะมองประวัติศาสตร์อย่างน่าสนใจแล้วก็อาจจะมองว่าจุดที่เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเนี่ยเป็นจุดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของประตูชุมพลถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นึกย้อนหลังกลับไปเมื่อคราวที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระดำเนินเยือนเมืองนครราชสีมาระหว่างวันที่21ถึง25ธันวาคมพุทธศักราช2443พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จผ่านประตูชุมพลทุกครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระดำเนินผ่านหรือลอดประตูชุมพลเกือบทุกวันนั่นให้เห็นถึงว่าบริเวณพื้นที่ประตูชุมพลเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าเมืองแสดงว่าการเสด็จพระดำเนินของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาวางพวงมาลาบริเวณหน้าประตูชุมพลในจุดเดียวกันกับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยเสด็จพระดำเนินอาจจะเป็นแสดงถึงสัญลักษณ์ว่าพระองค์กำลังเสด็จเข้าเมืองนครราชสีมาครับวันที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระดำเนินเยือนเมืองนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งครับ

0: การเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเสด็จพระดำเนินเพื่อทรงวางพวงมาลาต่ออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีทรงเจิมเสาหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญให้กับชาวนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยยังมีเป้าหมายและมีพระราชฤทัยในการที่จะเสด็จมาทรงดูการศึกษาหรือทอดพระเนตรการศึกษาของชาวนครราชสีมานะครับเสด็จพระดำเนินมาเยี่ยมโรงเรียนสุรนารีและอีกที่หนึ่งที่สำคัญแล้วก็นำความปราบปลื้มใจมาถึงพวกเรารวมถึงตัวผมด้วยด้วยครับก็คือการเสด็จพระดำเนินมายังวิทยาลัยครูนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินมายังวิทยาลัยครูนครราชสีมาหรือปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยยังความปราบปลื้มใจต่อชาวราชภัฏเป็นอย่างยิ่งครับเรามีความภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็เรายังระลึกนึกถึงการเสด็จพระดำเนินในครั้งนั้นอย่างมากเลยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการสร้างลานธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับอันเป็นที่ประทับแล้วก็เคยเป็นที่เสด็จพระดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าท่านใดมาจะเห็นว่าชาวราชภัฏจะไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในบริเวณพื้นที่ลานตรงนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติและเป็นการระลึกนึกถึงว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เคยเสด็จพระดำเนินมาอย่างที่นี่ชาวนครราชสีมาโดยเฉพาะชาวราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโชคดีครับที่เราเป็นหมุดหมายปลายทางหนึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญเราเป็นวิทยาลัยครูที่ผลิตบุคลากรออกไปเป็นครูยังสถานที่ต่างๆนะครับวันนี้เราก็ยังยืนหยัดในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคมในท้องถิ่นนะครับความเป็นชาวราชภัฏนครราชสีมาเป็นสิ่งที่พวกเราระลึกนึกถึงเสมอว่าเราอยู่ภายใต้เบื้องพยุคลบาทอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้านายมาโดยตลอดนะครับการที่เราปฏิบัติงานต่างๆรวมถึงตัวกับผมเองเนี่ยเราปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจที่จะสนองพระปรินิพพานของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9รวมถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งท่านมีเป้าหมายอยากจะให้พวกเรารับใช้ท้องถิ่นเพราะนั้นเป้าหมายสำคัญของชาวราชภัฏนครราชสีมาก็คือการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นการรับใช้ท้องถิ่นการเป็นบุคลากรที่ตอบสนองประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดและท้องถิ่นด้วยกันเราในฐานะที่อาจจะเรียกว่าเป็นข้าราชบริพารเป็นผู้ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเราก็จะพยายามที่จะสืบพระราชปณิธานต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะรับใช้ท้องถิ่นให้กับสมว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในท้องถิ่นครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์นั้นนำมาซึ่งความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจแก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษายังคงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมจวบจนทุกวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อยและประสบปัญหาความยากจนด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่พระสงฆ์นิกรและสนับสนุนอาชีพทางด้านหัตถกรรมไหมลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513เป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไทยกลายเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางออกสู่สายตาชาวโลกเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้เล่าถึงความรู้สึกในการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสานต่อพระราชปณิธานด้านผ้าไหมไทยอันเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชนบทสร้างงานสร้างรายได้ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่และคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์ที่งดงามของไทย
1: อาชีพหลักๆก็คือการสาวไหมออกไปสาวไหมสอนชาวบ้านแล้วก็ไปสอนทำชางานอบรมทั่วไปค่ะส่วนมากจะออกไปสอนเกษตรกรค่ะอย่างเช่นสาวไหมแบบโบราณไม่งั้นก็ไปที่โรงเรียนจะสอนให้ไปสอนเด็กนักเรียนที่ไม่เคยเห็นนักเรียนที่ไม่เคยได้สัมผัสเขาก็เคยได้สัมผัสจากเราเป็นตัวแทนเขาค่ะเป็นตัวแทนของกรมหม่อนใหม่ก็ถามว่าดีไหมได้อยู่ได้กินส่งลูกเรียนจบค่ะได้หลายอย่างค่ะได้ทุกอย่างเลยนะคะรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ท่านมาสอนทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำให้คนที่คนจนลืมตาปากได้ค่ะชีวิตการหาอยู่หากินการมีงานทำเป็นรักเป็นแหล่งส่งลูกส่งเต้าเรียนหนังสือจนจบและมีอาชีพเสริมด้วยค่ะเรามีชาไปทำขายที่บ้านด้วยมันทำให้คนจนแบบคนที่ไม่มีอาชีพกลายมาเป็นคนมีอาชีพอะค่ะคือหนึ่งอย่างมาทำงานตรงนี้รู้หมดว่าตรงไหนเป็นอะไรมีอยู่ที่ปลูกมอนเป็นยังไงเลี้ยงไหมเป็นยังไงเลี้ยงไหมเสร็จเราจะทำยังไงได้มั่งเราจะไปเป็นรูปตรงไหนได้หลายแบบท่านจะสอนครบถ้วนเลยค่ะคือภูมิใจตรงที่เราได้สืบสานวัฒนธรรมของกรมหม่อนใหม่นะคะคือสานต่อไปเรื่อยๆค่ะเรารักงานตรงนี้มากค่ะจะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะโรงเรียนไหนเชิญไปโรงเรียนไหนเชิญไปอบรมหรือว่าไปจัดนิทรรศการอะไรปั๊บเราจะมีไปโชว์ตลอดเลยค่ะค่ะเราจะไปสอนให้เด็กที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นค่ะ
2: อันนี้เรื่องมันยาวเนาะตั้งแต่บรรจุมาเลยแต่ก่อนพี่เป็นคนเลี้ยงไหมค่ะเลี้ยงไหมแล้วก็มาฟอกย้อมแต่ก่อนทำอยู่ที่ศูนย์ด่านเกวียนค่ะทีนี้ก็เข้ามาอยู่ในนี้ก็ฟอกย้อมแล้วก็ไอ้ที่ทอผ้าก็คือเรามีความรู้อยู่นิดหน่อยก็เวลาได้ไปสาธิตหรือว่าไปออกงานที่อื่นก็ได้ไปทำค่ะแต่หลักๆเลยคือทำหลายหน้าที่นะคะที่ดีใจค่ะดีใจที่ได้ทำงานของอยู่ที่กรมหม่อนใหม่พระพันปีหลวงท่านช่วยเกษตรกรค่ะมีงานทำค่ะจากที่งานหลักแล้วก็เป็นงานเสริมได้ค่ะดีใจค่ะดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะเป็นเกียรติมากค่ะและภูมิใจมากค่ะ

0: ัจจุบันการออกแบบนอกจากผ้าไทยโดยความเข้าใจคำว่าผ้าไทยเนี่ยคนจะคิดว่าต้องคนมีอายุเท่านั้นปัจจุบันการออกแบบทั้งลวดลายและสีสันให้ทันสมัยมากขึ้นให้ในกลุ่มที่เราเรียกว่าวัยรุ่นก็ได้ที่หันกลับมาใช้ผ้าไทยโดยไม่เคอะเขินและใส่ได้ทุกโอกาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูในอาชีพการปลูกหมอนเหลียงไหมและทอผ้าไหมและก็นำผ้าไหมของไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้ชาวโลกรู้ว่าผ้าไหมไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีประเทศใดๆได้เหมือนและท่านก็ทรงให้พระสงฆ์นิกรของท่านทอให้กับพระองค์ซึ่งเป็นองค์ผู้นำไปเผยแพร่ให้รู้จักและอนุรักษ์ให้อาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมยังคงอยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างช้านานและจะไม่สูญหายไปไหนคือไม่ทราบจะพูดยังไงว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณรับใช้ด้วยความเต็มใจครับ
1: ทุกท่านครับกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีตศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกากรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครพลโทณัฐพรเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพาวุธทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่จะส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดรอบพระเมรุมาตร3รอบ ก่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้กรมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปสำหรับวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนรมิตรพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหลอกลวงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหลอกลวงประชาชนพร้อมกำชับให้ลงพื้นที่และรายงานผลภายใน1สัปดาห์
8: นางดาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดทำธุรกิจขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและให้บริการระบบเติมเงินมือถือชำระค่าบริการต่างๆผ่านรูปแบบการตลาดแบบเครือข่ายเนื่องจากสงสัยว่าเข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่และหลอกลวงประชาชนมีผู้เสียหายถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ระบบเติมเงินและขยายสายงานโดยอ้างผลตอบแทนสูงแต่เมื่อสมัครเข้าไปกลับพบว่าเน้นการหาคนมาร่วมเครือข่ายต่อๆกันมากกว่าการสร้างรายได้จากการเติมเงินโทรศัพท์จริงทั้งนี้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้สคบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อสรุปตัวเลขความเสียหายที่แท้จริงโดยยืนยันจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะลงโทษทันทีและพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงที่สุดสักสิบประดับสินรายงาน
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการตำรวจนำร่อง10เขตจัดระเบียบและกวดขันแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทย
9: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักเทศกิจ10สำนักงานเขตและสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ได้แก่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลุมพินีปทุมวันและบางรักเพื่อวางแนวทางกวดขันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าจากข้อเท็จจริงและการร้องเรียนของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบปัญหาแรงงานต่างด้าวเร่ขายสินค้าและอาหารบนทางเท้าในถนนสายสำคัญเช่นถนนสุขุมวิท โดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจึงได้ลงพื้นที่นำร่องกวดขันใน10เขตเป้าหมายและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้ว36รายซึ่งบางรายไม่พบบัตรประจำตัวและบางรายลงทะเบียนอาชีพกรรมกรก่อสร้างแต่แยกตัวมาประกอบธุรกิจเองโดยไม่อยู่ในระบบนายจ้างที่ถูกต้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะสิทธิ์ในการประกอบอาชีพตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเบื้องต้นพบผู้ครอบครองที่ดินโดยมิชอบ71รายที่ดินรวม92แปลงเนื้อที่กว่า76ไร่เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมาย
10: นางอภิญญาเอี่ยมอัมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีรับทราบรายงานสถานการณ์การถือครองที่ดินของคนต่างด้าวเบื้องต้นพบข้อมูลนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามความในมาตรา97และมาตรา98แห่งประมวลกฎหมายที่ดินคือมีจำนวนหุ้นถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ49หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน71รายถือครองที่ดินรวม92แปลงเนื้อที่76ไร่ 12.2 ตารางวาซึ่งจะมีการเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดินเรื่องการจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวโดยต้องทำการจำหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่า180วันแต่ไม่เกิน1ปีรวมทั้งจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกรณีการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายและการกระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องโดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานธนวัฒน์วงศ์วิริยะมณิตสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: Everyday English
12: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic มาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
2: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
1: น้องในและน้องในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
2: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
1: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
3: โอ้ยคุณหมอคะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
4: แน่เกี่ยวนะครับวันนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
3: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
4: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด -19 ไง
3: อุ๊ยเหมือนโควิด -19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
4: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทณัฐวดีศรีอภัยแล้วก็ยังมีทีมงานสวทรนองด้วยนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับระบบ

ั้งต่างๆให้เราได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังกันในยามเย็นแบบนี้จริงๆก็เป็นช่วงเย็นติดค่ำแล้วด้วยแล้วเนาะหลายคนก็กำลังอยู่ในห้วงเวลาของการเดินทางไปหาของกินกับครอบครัวหรือว่าใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะใช้เวลาในช่วงนี้ละค่ะมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองไปด้วยกันทุกข่าวสารเรานำมาอัปเดตหมดเลยนะคะทั้งกิจกรรมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินแบบครบทุกรสชาติเลยค่ะแล้วก็ยังมีผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยติดตามกันไปรับฟังได้เพลินๆเลยนะคะจนถึง1ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันก่อนไหมทุกคนจะได้แบบเช็คถูกเนาะว่าช่วงนี้เราต้องวางแผนการเดินทางยังไงหรือว่าจะใช้ชีวิตยังไงตอนเช้าๆแล้วฉันจะไปส่งลูกไปโรงเรียนยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดระนองก็เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยค่ะมีการประกาศแจ้งเตือนในช่วงวันที่8ถึงวันที่18กันยายนนะคะยาวมากคุณผู้ฟังประมาณ10วันน่ะเขามีการประกาศแจ้งเตือนนะคะขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังเรื่องของฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือบ้านใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านเราเป็นพื้นที่ที่ท่วมบ่อยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาติดต่อกัน1ชั่วโมง2ชั่วโมงบ้านฉันท่วมแน่นอนอันนี้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะของขนขึ้นที่สูงได้ก็ขนขึ้นไปก่อนแล้วก็ต้องติดตามสภาพอากาศเนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะติดตามทางช่องทางไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นเพจของหน่วยงานราชการที่มีความน่าเชื่อถือแล้วกัน8ถึง18กันยายนนะคะเฝ้าระวังกันไว้ด้วยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยอาจจะตกหนักมากเหลือเกินนะคะแล้วก็เตรียมเรื่องของหยูกยาเอาไว้ให้พร้อมถ้าเกิดว่าใครที่จะโทรแจ้งเหตุโทรขอความช่วยเหลือก็สามารถโทรแจ้งได้ผ่านทางสายด่วนของปภ.เราเน้นย้ำกันอยู่บ่อยมากแล้วก็ยังคงเน้นย้ำต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสายด่วนโทรแจ้งเหตุหรือว่าโทรขอความช่วยเหลือแจ้งเตือนภัยต่างๆของปภ.1784สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ในช่วงฝนตกของจังหวัดระนองเนี่ยก็อยากเน้นย้ำอีกเรื่องนึงแล้วกันเนาะเป็นความห่วงใยเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตลอดนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกตลอดเลยว่าเอ๊ะทำไมคนระนองเนี่ยเขาขับรถเร็วกันจังเร็วมากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักอะค่ะถนนเพชรเกษมนี่แหละรู้สึกว่าขับเร็วเป็นพิเศษเนาะจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าถนนจะโล่งอะไรขนาดนั้นนะอยากให้คุณผู้ฟังตระหนักกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆเคสที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเกิดอุบัติเหตุเยอะด้วยแล้วก็บางเคสเนี่ยก็ทำให้ต้องเกิดการสูญเสียกันไปจริงๆไม่อยากให้เกิดแบบนั้นแล้วยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักๆอ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะเคยสังเกตเพราะว่าเวลาฝนตกหนักปุ๊บหรือว่าฝนใกล้จะตกเนี่ยคนจะรีบขับรถเร็วเป็นพิเศษทั้งที่ขับรถยนต์คุณผู้ฟังใครสงสัยเหมือนกันบ้างคะถ้าใครสงสัยเหมือนกันแบบลองบอกกันเข้ามาหน่อยคือตัวนัทเองเนี่ยสงสัยมากเลยแล้วก็เราก็พยายามเนาะจะย้ำเตือนจะมาแบบบอกให้กับผู้ฟังได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่าประมาทดีกว่าอย่าขับรถเร็วเลยค่ะยิ่งในช่วงเย็นๆเนาะการจราจรก็ค่อนข้างแออัดแล้วยิ่งบวกกับว่าช่วงฝนตกเนี่ยอาจจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของเราเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรเนาะก็อย่าประมาทดีกว่าลดความเร็วสักนิดหนึ่งเราจะได้แบบใช้รถใช้ถนนกันได้แบบปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้อื่นด้วยก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันมาอัปเดตกันสั้นๆนะคะตอนนี้ความพร้อมของจังหวัดระนองค่ะมีการประชุมกันไปนะคะโดยมีท่านวิทรัตน์รามันนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะประชุมร่วมกับหลายภาคส่วนนะคะในการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดระนองค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะส่วนความพร้อมในแต่ละด้านก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องของการออกแบบและการจัดวางผังสถานที่บริเวณลานพระเมรุมาตรจำลองค่ะพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การปรับปรุงภูมิทัศน์และประดับตกแต่งสถานที่การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะไปจนถึงเรื่องของการเตรียมดอกไม้จันทร์แล้วก็การกำหนดสถานที่สำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดระนองด้วยกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดที่ชัดเจนออกมากว่านี้เดี๋ยวเราจะได้นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาน่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ไปร่วมด้วยช่วยกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณของการจัดงานนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ไปพักผ่อนฟังผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงที่จัดมาให้นะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ปรางทิพย์คนึงนิดค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์คนึงนิดจากปรางทิพย์นะคะใครชื่นชอบผลงานเพลงนี้บ้างหรือเปล่าแต่ส่วนตัวของแนนัทเองอ่ะชอบมากเรารู้สึกว่ามันเป็นแนวเพลงที่สามารถฟังได้ดนตรีก็ฟังสบายแล้วเนื้อหาของเพลงก็น่ารักด้วยนะคะพูดถึงความคิดถึงที่แบบคนึงหาเหลือเกินเป็นการใช้คำที่น่ารักด้วยนะคะก็ใครชื่นชอบสามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะหรือว่าอยากฟังผลงานเพลงอื่นๆถ้าเกิดว่าจัดให้ทันก็จะจัดให้ไปตามคำขอเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นมาติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับอีกหนึ่งข่าวที่เราจะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ย้ำเตือนสำหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์สายครีเอเตอร์ค่ะคุณต้องไม่พลาดเลยสำหรับการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเดี๋ยวนี้เนี่ยใครก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของคุณเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ได้จากกิจกรรมนี้ค่ะระนอง Green Season Short Contest ค่ะสำหรับใครที่เป็นสายครีเอเตอร์ก็อย่างที่เราบอกไปนะคะใช้ความสามารถของคุณเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเงินรางวัลกับแคมเปญนี้กันดีกว่าด้วยการชวนคนไทยทั่วประเทศไม่ใช่แค่ชาวระนองนะคะคุณจะอยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศไทยถ้าคุณเป็นสายคอนเทนต์ที่ชอบทำคลิปชอบถ่ายภาพชอบถ่ายวิดีโออะไรอยู่แล้วส่งผลงานของคุณเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมนี้นะคะระนอง Green Season Short Contest เนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็น3รุ่นค่ะก็คือรุ่นประชาชนทั่วไปแล้วก็รุ่นเยาวชนอายุ 16 ถึง 18 ปีและรุ่นเล็กสุดๆเลยก็คือรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 จ้ะและทั้ง3รุ่นนี้นะคะเขามีเงินรางวัลแบ่งแยกย่อยออกไปอีกก็คือหมายความว่าคุณจะสมัครลงรุ่นไหนเพราะถ้าผลงานของคุณเข้าตากรรมการก็รับเงินรางวัลไปได้เลยค่ะมีทั้งรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลที่3ยังมีรางวัลชมเชยอีกคุณผู้ฟังเป็นไงรางวัลเยอะมั้ยเพราะว่ารางวัลทั้งหมดอะค่ะรวมๆกันแล้วเนี่ยเกือบๆประมาณ 300,000 กว่าบาทเลยนะคะแล้วก็ยังมีทั้งโล่รางวัลให้อีกมีใบประกาศเกียรติคุณอีกค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไม่ว่าประเภทไหนอยากได้รางวัลไหนก็แล้วแต่ค่ะเงื่อนไขการสมัครง่ายๆก็คือคุณต้องเป็นคนสัญชาติไทยจากจังหวัดใดก็ได้ทั่วประเทศไทยคุณสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้1คน1คลิปนะคะด้วยการเดินทางมาถ่ายทำคลิปแนวตั้งค่ะความยาว 1-3 นาทีในพื้นที่จังหวัดระนองทั้ง5อำเภออย่างน้อยๆเนี่ยในคลิปของคุณความยาว 1-3 นาทีคุณจะต้องเดินทางไปถ่ายทำ2อำเภอนะคะจาก5อำเภอของจังหวัดระนองเนาะอย่างเช่นสมมติคุณอยู่อำเภอเมืองคุณก็สามารถถ่ายคลิปในพื้นที่อำเภอเมืองระนองแล้วก็ต้องเดินทางไปถ่ายอีกคลิปนึงในพื้นที่ของกระเปอร์ก็ได้ละอุ่นก็ได้กระบุรีก็ได้สุขสำราญก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะแต่อย่างน้อยสุดๆแล้วอ่ะต้องมีสัก2อำเภอใน1คลิปของคุณค่ะแล้วก็ข้อห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามใช้ AI generate ภาพสร้างอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่ไม่เคยส่งไปประกวดหรือรับรางวัลที่ไหนมาก่อนเลยค่ะส่วนรายละเอียดของภาพเนี่ยต้องเป็น Full HD ค่ะขนาด 1,080 คูณ 1,920 เป็นต้นไปนะคะใครที่สนใจก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ถ้าใครที่สนใจนะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะแล้วเขาก็จะมีการปักหมุดโพสต์ที่มีการเปิดรับสมัครกิจกรรมตัวนี้อยู่นะคะก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยมีทั้งลิงก์การไปอ่านกติกาแบบละเอียดลิงก์การสมัครแล้วก็ส่ง ผลงานผ่านทาง Google Form นะคะแต่เราจะมาย้ำวันเวลากันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครแล้วก็เปิดรับให้ทุกคนเนี่ยส่งคลิปเข้าไปได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่15ตุลาคม2569ตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่แต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนชะล่าใจใครที่สนใจหรือว่าใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะได้ฟังจากรายการเราวันนี้รีบเข้าไปกดติดตามหรือว่ากดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนได้มาปล่อยของกันอ่ะเรียกแบบนั้นดีกว่าเนาะใครที่แบบมีไอเดียดี
แบบมีของอยู่ในตัวอยู่แล้วอ่ะให้ทุกคนได้มาช่วยกันเป็นส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆของจังหวัดระนองให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้ผ่านทางคลิปวิดีโอของคุณค่ะแถมคุณยังได้มีโอกาสถ้าผลงานของคุณเข้าตาเนาะอาจจะได้รับรางวัลไปด้วยนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันเรื่อยๆเนาะให้ทุกคนไม่ลืมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งเบรกไหมคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนรนองแล้วคุณผู้ฟังค่ะผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะน้ำมันพรายจากไอซ์สรัญญูค่ะฟีเจอริงกับนดานะคะก็ใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะเป็นผลงานเพลงจังหวะแบบน่ารักน่ารักเรารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายเบาสมองกันสักหน่อยของการทำงานวันที่2อาจจะเป็นวันที่โหดๆสำหรับใครหลายๆคนนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อย่าลืมคืออย่าลืมกลับมารับฟังรายการรักนรนองในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 19:00 นโดยประมาณค่ะเจอกับแนนัทแล้วก็ทีมงานสวทรนองกันได้ทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz ค่ะสัญญาณดีหรือไม่ดียังไงฟังอยู่ในพื้นที่ไหนคุณผู้ฟังสามารถบอกกันเข้ามาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz เลยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วกันค่ะชาร์จแบตชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเริ่มต้นทำงานกันต่อลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682ล้าน 251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพ ตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร ร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเครฟเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4 ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำ

0: ไทย
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้แน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
4: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่

0: อยู่ร่วมกันได
1: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
0: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
4: wow.
3: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
5: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
6: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
7: คนไทยไม่เอาสินบน
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
9: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
8: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
9: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
12: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่า ข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ก

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง20:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่กองทัพเรือค่ะขอเชิญประชาชนทั่วไปนะคะลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนะคะพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินนะคะพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะก็จะมีทีราชนาวีสมุทรสนค่ะลานทัศนาภิรมย์ห้อประชุมกองทัพเรือนะคะอาคารราชนาวิกสภานะคะเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2 ใบค่ะแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะคะวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคม2569ค่ะและวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายน2569นะคะวิธีข้อรับบัตรค่ะจองทางโทรศัพท์ค่ะทีหมายเลขโทรศัพท์0982799นะคะ0903และ0982790914นะคะเวลา8:30 น.ถึง16:30 น.นะคะเว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่16 กันยายน2569ค่ะเมื่อท่านโทรไปจองแล้วนะคะก็สามารถไปรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องผสบทรนะคะชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่นะคะเลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะคะตั้งแต่วันที่20 ถึง 25 กันยายน2569ค่ะเวลา8:30 น.ถึง16:30 น.นะคะซึ่งกำลังพลนะคะกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้นะคะและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะคะซึ่งท่านผู้ที่สนใจนะคะสำหรับงานพระราชพิธีนี้นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่Facebook Fanpage นะคะของกองทัพเรือนะคะหรือว่า Royal Thai Navy นะคะ Navy นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะเพื่อว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะคะเพื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจที่อยากจะพาน้องๆ นะคะได้ไปรับชมนะคะการซ้อมพระราชพิธีนะคะที่คิดว่าและน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดกว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางนะคะก็จะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นทุกครั้งอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ตามเพจนะคะที่น้องฝนได้แจ้งไปนะคะก็คือกองทัพเรือ Royal Thai Navy นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงผ่านสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ในที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหน

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลอบมาพบกันไหมนะคะต่อโพลกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวัสดีกระบี้ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์0982790903และ0982790914ในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AI พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ ถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาลิชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Grow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำดังสรรอนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญอย่างสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อโปรทอล์ก2026 ลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600ถึง700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและ Live Commerce 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100 ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีตติ้งกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดมกำลังพันธมิตรและการสนับสนุนให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้แก่ยูเครนร่วมกับพันธมิตรกว่า50 ประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมซองกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ประณามการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลเมื่อวานนี้บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนอกภูมิภาคพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหากสหรัฐและพันธมิตรพยายามเปิดฉากการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่นายคิมซองกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยการนำกำลังรบชุดใหม่ที่พัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการยับยั้งภัยคุกคามรวมถึงลงโทษผู้กระทำการยั่วยุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอิลิยาเอสปิโนเดอมาสโรตตาผู้อำนวยการองค์การบริหารคลองปานามาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคลองปานามาเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือสินค้าเพิ่มเติมจากเดิม36 ลำต่อวันเหลือเพียง32 ลำต่อวันตั้งแต่วันที่15 กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นางเอสปิโนกล่าวเพิ่มเติมว่าคลองปานามาอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาลงซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมปีหน้าอาจจำกัดการเดินเรือเหลือเพียง29 ลำต่อวันโดยมาตรการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วง3 เดือนข้างหน้าทั้งนี้คลองปานามารองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกประมาณ5%ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากหลังการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า6 เดือนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ฟลัชชิงเมโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16 คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะลูซาโนดาเดลีมือ22ของโลกจากอิตาลีขาดลอย3-0เซต6-2 6-2 และ7-6ไทเบรก7-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชุนมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอาเธอร์เจียนักหวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสไปอย่างสนุก3-2เซต3-6 6-7ไทเบรก0-7 7-6ไทเบรก9-7 7-6ไทเบรก7-3และ6-4ด้านอเล็กซานเดอร์บล็อกมือ28ของโลกจากเบลเยียมเอาชนะฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือ24ของโลกจากอาร์เจนตินา3-1เซต6-3 4-6 7-5 และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลอร์เนอร์เทียนมือ17ของโลกจากสหรัฐ3-2เซต 7-5 4-6 6-7 ไทเบรก6-8 6-1 และ6-4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-2และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษในรอบแรกโอลิเวอร์ไลส์อันดับ54ของโลกชาวอังกฤษทำผลงานได้เหนือความคาดหมายหลังพลิกชนะเจ้าซินถงมืออันดับ1ของโลก4-2เฟรมส่วนผลคู่อื่นๆนิวโรเบอร์สันมืออันดับ4ของโลกแพ้ให้กับหลัวเจ๋อเทาจากจีน3-4เฟรมไคเรนวิลสันอดีตแชมป์โลกเอาชนะมัตเตอุสบารานอฟสกี้จากโปแลนด์4-1เฟรมและติงจุนฮุยเอาชนะไมเคิลโฮว์4-3เฟรมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกไทย11รุ่นน้ำหนักร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกม2026มั่นใจมีเหรียญติดมือแน่นอนติดตามได้จากรายงาน
5: นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม11รุ่นน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีรื่นรสณัฐนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปีโบขุนทศศักดาวรวมธรรมและบรรจงศิลสิริ
6: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยอันดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับเพราะว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจัดฉลากกันว่าเราจัดฉลากแล้วเจอใครกัน
5: สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
4: ม่วงมหาการฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกอสโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีวัย48ปีออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังพาฟิออเรนติน่าแพ้รวด3เกมในเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฤดูกาลนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2ลีกรองของประเทศไทยประกาศคว้าตัวริวาลดินโยหัวหอกชาวบราซิลวัย31ปีมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วอย่างเป็นทางการโดยริวาลดินโยจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุครับ
8: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันก็ให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่น อีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัว
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปากการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาซิเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพนึงจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียว

พยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยนั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

วันที่29เดือน10ปี1976แสนสัตว์ชนะด็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆแต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนศักดิ์ซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนผลชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดาว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันอ้าวก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอาหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อาหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

าคุยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาคุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาหุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาหุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติๆทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำได้ว่าหลังจากที่เข้ารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดราวกับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำแต่ว่า
งั้นลืมมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้ลือเสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักภาคหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลอาการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอาหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอาหุยเกาหัวแกลกพี่สองตัวเล็กอาหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอาหุยมองผ่านทางเลนส์กล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงสูงต่ำต่ำดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอาหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอาหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อาหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอาหุยบอกแต่พ่อใส่หน้าท่าเดียวมีที่ไหนอ่ะเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าถมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาหุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไว้จะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายขาวดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาก็โทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมมาต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้มะเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

มเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จภายใน3วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมเตรียมขยายเวลาการประชุมจาก 24:00 นวันนี้หากมีความจำเป็น
8: นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2และ3ว่าเบื้องต้นกำหนดกรอบการพิจารณาไว้3วันและเตรียมขยายเวลาการประชุมจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเวลา 24:00 นวันนี้หากมีความจำเป็นพร้อมยืนยันว่าจะพยายามให้การพิจารณาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมขอให้สมาชิกอภิปรายให้อยู่ในกรอบการอภิปรายงบประมาณเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปด้วยความราบรื่นและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะผู้ที่เสนอคำแปรยติขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายควรหารือร่วมกันเพื่อบริหารเวลาเนื่องจากหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนมีสมาชิกต้องการอภิปรายจำนวนมากศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านความเห็นชอบมาตรา16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสมาชิกตั้งข้อสังเกตการใช้งบคราวและความปลอดภัยข้อมูลประชาชน
9: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ประชุมพิจารณางบมาตรา16ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อบริการ Cloud Service ที่อาจมีความซ้ำซ้อนรวมถึงปัญหาข้อมูลประชาชนรั่วไหลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ภาครัฐโดยนายพีรพัฒน์รัชกิจประการกรรมาธิการเสียงข้างมาก ี้แจ้งว่าการจัดตั้งคลาวด์กลางและ Data Center มีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หน่วยงานที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังจำเป็นต้องจัดสรรงบ Cloud Service แยกต่างหากเพื่อดูแลข้อมูลเฉพาะด้านโดยการบูรณาการงบประมาณจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติหรือไทย LLM เพื่อใช้พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากปรับแก้ไขและเข้าสู่การพิจารณางบมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5โดยมีคนไทยที่มาจากอเมริกาและพำนักอยู่ในนอร์เวย์ทักทายระหว่างเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้โดยระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลิตรละ70สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ80สตางค์การปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แหลงหนีร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนีโญไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: ค่ะกรมประชาสัมพันธ
1: ์เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
2: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
3: ่
2: หนูจะทำยังไงดี
4: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับและก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับผมเว้น2วันคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับในท่ามกลางบรรยากาศพื้นที่ของจังหวัดระนองโดยเฉพาะบริเวณสถานีหรือว่าในตัวเมืองฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าเลยก็ว่าได้นะครับเนาะโอ้โหตกหนักมากๆเลยวันนี้เพิ่งจะขาดเม็ดไปเมื่อสักครู่ไม่กี่สักชั่วโมงกว่านี้เองนะครับตกหนักมากเลยนะแล้วก็ทำให้ถนนหนทางนี่โอ้เปียกเฉอะแฉะหมดเลยเยอะแยะมากมายเลยนะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาจริงๆแล้วก็มาต่อเนื่องหลายวันเลยนะครับเนาะดังนั้นขับรถขับราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะช่วงนี้นะแล้วก็ใครที่ตากฝนตากแดดตากฝนนะครับอย่าลืมนะการนะกลับบ้านก็ต้องรีบอาบน้ำสระผมเลยเดี๋ยวจะไม่สบายนะเนื่องจากว่าฝนตกโอ้โหไม่มีแสงแดดเลยก็ว่าได้นะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในจังหวัดระนองนะครับเพราะฉะนั้นต้องขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทใช้ความระมัดระวังนะโดยเฉพาะนะครับช่วงนี้ด้วยนะในตัวเมืองระนองโอ้โหนะครับมีการทำนะครับน่าจะเป็นท่อระบายน้ำนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่หน้าลานอเนกประสงค์นะเมื่อช่วงเย็นเนี่ยโหรถติดเพียบเลยนะติดยาวเลยทางเทศบาลก็มีการประกาศแจ้งเตือนว่าขออภัยในความไม่สะดวกละกันนะแล้วก็มีการทำหน้าโรงพยาบาลนะบริเวณสี่แยกสาธารณสุขจังหวัดระนองแล้วก็โรงพยาบาลโอ้โหเยอะเลยนะทั่วทุกภูมิภาคของในตัวเมืองระนองเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็จะมีการตั้งกลวยจราจรบ้างมีการกั้นถนนให้มันแคบลงอะไรประมาณนี้เนาะสัญจรก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ขับขี่ให้มันเบาลงกว่าปกติละกันนะช่วงนี้มีการก่อสร้างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดระนองนะอดทนอีกนิดนึงนะครับเนาะจะได้จังหวัดระนองที่ไม่มีน้ำท่วมขังในตัวเมืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเนาะช่วงนี้เดือนกันยายนแล้วนะครับใครที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนะครับได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตก็คือบริจาคเลือดเคลื่อนที่นั่นเองนะก็คือประจำเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.เดือนนี้มี3แห่งนะครับพรุ่งนี้วันที่9กันยายนที่หอประชุมอำเภอละที่ว่าการอำเภอละอุ่นนะครับถัดจากนั้นไปนะครับ17กันยายนที่หอประชุมอำเภอกระเปอร์จําที่ว่าการอำเภอกระเปอร์นะครับและปิดท้าย24กันยายนที่สำนักงานเทศบาลตำบลจปรอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับดังนั้นขอเชิญชวนนะครับประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตนะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับวันที่9กันยายนคือวันพรุ่งนี้ที่หอประชุมอำเภอละอุ่น17กันยายนหอประชุมอำเภอกระเปอร์และ24กันยายนสำนักงานเทศบาลตำบลจปรอำเภอกระบุรีใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็เรียนเชิญไปได้เลยนะครับอย่าลืมนะ9โมงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามารับฟังเพลงเก่าๆกันดีกว่านะจริงๆแล้ววันอังคารนะเป็นคิวของเพื่อชีวิตเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศมั่งละกันนะคนจะได้ไม่จำเจนะครับเนาะเป็นเพลงเก่าๆนู่นในยุคประมาณ 80ปลายถึง90นะครับใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนก็อย่าลืมกริ๊งกรางโทรศัพท์ขอเพลงมาได้นะครับ0778808 3นะครับเปิดตัวไปด้วยนะอยากให้รู้ใจของพี่ต้อมเรนโบว์นั่นเองนะโอ้โหพี่ต้อมเรนโบว์นักร้องเขี้ยวเสน่ห์นะครับเนาะถือว่าเป็นนักร้องดังอีกคนหนึ่งเลยนะยุค80ถึง90นะครับเนาะว่าแล้วก็เลยฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้าน

0: กระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือหรือธนบัตรที่ตกอยู่ที่พื้นหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นลาบลอยคิดว่าเป็นของไม่มีเจ้าของใครดีใครได้แล้วก้มลงเก็บเข้าสู่กระเป๋าตนเองแต่รู้ไหมครับความคิดที่ว่าเก็บของตกได้ไม่ผิดกฎหมายนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายและอาจเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ต้องหาได้ในพริบตาเดียวเพราะในทางกฎหมายแล้วทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ตกอยู่นั้นไม่ใช่ทรัพย์สินไม่มีเจ้าของแต่เป็นทรัพย์สินหายซึ่งเจ้าของยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ดังกล่าวอยู่และพวกเขากำลังตามหาทรัพย์ดังกล่าวเมื่อเราก้มลงเก็บและเอาทรัพย์สินเป็นของตนเองกฎหมายจะมองว่าเรามีเจตนาทุจริตซึ่งมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายอาญา2มาตราด้วยกัน 1. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2เกิดขึ้นเมื่อเราเก็บทรัพย์สินหายแล้วเจตนายึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นของตนซึ่งมีโทษจำคุก1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ซึ่งมีโทษหนักกว่าคือจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อหานี้จะเกิดขึ้นทันทีหากเจ้าของทรัพย์ยังคงหวงแหนและติดตามทรัพย์ดังกล่าวอยู่ซึ่งความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1323เมื่อเก็บของหายได้เรามีหน้าที่ต้องส่งมอบคืนแก่เจ้าของหรือถ้าไม่ทราบว่าเป็นของใครให้รีบนำส่งแก่เจ้าพนักงานตำรวจภายใน3วันครับและที่น่าสนใจก็คือถ้ารักษาของนั้นไว้จนครบ1ปีไม่มีบุคคลใดมาแสดงตัวทรัพย์สินดังกล่าวก็จะเป็นที่เก็บทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1325ครับและหากมีผู้มารับคืนเรายังมีสิทธิ์เรียกร้องรางวัลส่งมอบเป็นอัตราร้อยละ 10% ในราคาทรัพย์ 30,000 บาทและในอัตราร้อยละ5ในทรัพย์ที่สูงกว่า 30,000 บาทของมูลค่าทรัพย์ที่หายไปด้วยครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าอย่าเอาอนาคตไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราลาบลอยเพียงชั่วคู่ชั่วคราวอาจกลายเป็นความทุกข์ระทมในคุกได้ยาวนานการซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนำทรัพย์สินของผู้อื่นมาคืนไม่เพียงแต่ได้ช่วยให้เราปลอดภัยจากกฎหมายแต่ยังช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัยร่วมกันด้วยครับขอบคุณครับ
1: นั่นก็เป็นสิ่งสาระดีๆนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับจำไว้นะครับเจอของหล่นกลางทางไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าเงินหรือว่าอะไรต่างๆอย่าไปเก็บนะครับไม่ใช่ว่าอย่าไปเก็บได้นะครับแต่ถ้ามีเจ้าของเขาเดินตามหานะครับเราก็ต้องคืนนะอย่าไปทำตีเนียนว่าไม่คืนครับจะมีความผิดตามกฎหมายเว้นเสียแต่ว่านะครับผ่านไปแล้ว1ปีนะครับเราแจ้งตำรวจแจ้งความอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีคนมาติดต่อนะครับก็จะยกสมบัติส่วนนั้นเป็นของเราโดยปริยายนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูดีๆแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าเก็บของคนอื่นเขาได้เนี่ยแล้วก็ตีเนียนเลยว่าไม่รู้ไม่เห็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาไปแจ้งความก็มีความผิดตามกฎหมายได้เลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับทางสาธารณสุขของจังหวัดระนองนะช่วงนี้ช่วงฝนตกนะครับชุกในพื้นที่ระนองเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับในพื้นที่ระนองก็มีทั้งสวนทั้งป่านะครับไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มสวนยางสวนทุเรียนต่างๆก็จะมีน้ำขังต่างๆนะดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองก็ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูนั่นเองนะซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญเลยสามารถปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่ขังนะครับเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือว่าผิวหนังที่มีรอยถลอกนะครับดังนั้นใครที่เป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็มักจะต้องเดินทางนะครับไปเข้าไปในป่าเข้าไปในสวนเป็นประจำเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะอย่าให้นะครับน้ำที่ท่วมขังโดนบาดแผลอะไรนะครับโดนได้แต่เราต้องรีบกลับมาอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองนะเดี๋ยวจะติดโรคฉี่หนูกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องสวมใส่รองเท้าบูทถุงมือนะครับรองเท้าต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องนะครับรีบกลับมาอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยทำความสะอาดบาดแผลนะครับผมจะได้ไม่เป็นโรคฉี่หนูกันนะครับ

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ครับภัยไซเบอร์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังเห็นข่าวนะครับคนโดนหลอกไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับไปทำงานหรือว่าข้าราชการที่เกษียณราชการไปแล้วก็ยังโดนหลอกได้นะโอ้โหแล้วเงินที่หลอกเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะหลักแสนหลักล้านก็มีนะครับเนาะมีคลิปนึงรู้สึกจะเป็นข้าราชการเก่าเนาะแล้วก็มีคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาเยอะๆต่างหากนะครับเนาะโอ้โหนะครับมันเจ็บใจจริงๆเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมัดระวังนะครับใครที่นะครับอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับเนาะมันสร้างความน่าเชื่อถือสร้างโปรไฟล์สร้างอะไรต่างๆนะคนก็มักจะเชื่อไว้ก่อนนะโดยเฉพาะสิ่งที่เราไปติดต่อกับการไฟฟ้าประปามั่งอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหเขารู้เลยนะครับเนาะมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะว่าเราไปติดต่อกับไฟฟ้ากับประปากับอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยไม่กี่วันโทรมาเลยนะแล้วมันก็ตรงกับชีฟของเราจริงๆนะก็เลยหลงเชื่อเลยนะครับเนาะแต่ต้องตั้งสติดีๆนะถ้ามีการขอเพิ่มแล้วก็แอดไลน์หรือว่าคลิกลิงก์อะไรต่างๆนั่นคือคอลเซ็นเตอร์ละเพราะว่าเขาจะพยายามให้เราโหลดหรือว่ากดลิงก์เข้าไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อโดยเด็ดขาดถ้ามีเจ้าหน้าที่ต่างๆโทรมาก็แค่จดบันทึกไว้แล้วก็เดี๋ยวโทรกลับวางสายเลยนะแล้วก็พอที่คนที่เราที่จะปรึกษาได้ค่อยโทรไปหาเขาอีกทีนึงหรือว่าพูดคุยกันแล้วก็คิดก่อนที่จะติดต่ออะไรประมาณนี้นะบางคนใจร้อนนะตรงกับที่เราไปขอมิเตอร์ไฟจริงๆเลยก็เลยโดนหลอกเลยหน้าสูญเงินโอ้โหเยอะเลยนะครับเนาะแหมมันน่าเจ็บใจจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติก่อนที่จะกดคลิกต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะครับแจ้งว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.ได้เปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนก็คือพูดง่ายๆนะครับใครที่ประสบกับอุบัติเหตุนะที่เกิดจากรถยนต์หรือว่าใช้รถใช้ถนนนะครับประจำปีนี้สามารถมายื่นคำขอนะครับก็คือจัดสรรเป็นเงินหรือว่าค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ที่สำนักงานขนส่งนะครับสามารถมายื่นด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองหรือว่ายื่นทางไปรษณีย์นะครับหรือนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทรศัพท์1584นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครที่ประสบกับอุบัติเหตุทางท้องถนนและต้องการนะครับจัดสรรเป็นเงินค่าอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นขาเทียมหรือว่าเป็นรถวีลแชร์อะไรต่างๆก็ลองไปโทรไปปรึกษาได้เลยนะครับที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับนอนฝันดีเลยรู้สึกว่าอากาศจะเย็นสบายเลยนะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาทั้งวันเลยนะระนองนะครับต้องใช้รถใช้ถนนต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองแล้วก็คนที่เรารักนะครับลากันไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบาย

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี2570มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: สส.อภิปรายงบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินวงเงิน190ล้านบาทอาจซ้ำซ้อนและไม่คุ้มค่า
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการโดยเน้นความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณเช่นนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินซึ่งเป็นงบผูกพัน3ปีรวม190ล้านบาทโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ AI การวางทุนสำรวจ15จุดการจ้างบุคลากรและการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลพร้อมขอให้ชี้แจงที่มาของตัวเลขความแม่นยำของ AI ที่ระบุถึงร้อยละ85และหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่เฝ้าระวังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการพัฒนาระบบใหม่ทั้งที่มีฐานข้อมูลภาครัฐอยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้พิสูจน์ผลสำเร็จของโครงการระยะแรกและระบุหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลระบบในระยะยาวทั้งนี้เสนอให้ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการหากไม่สามารถชี้แจงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมให้กรมประมงจัดทำแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามคำพิพากษาและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วทั้งนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงและอธิบดีกรมประมงดำเนินการตามแผน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผลเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดโดยนายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรดำเนินมาตรการแก้ปัญหาไปอย่างต่อเนื่องทางการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งนี้ข้อมูลกรมประมงณวันที่27สิงหาคม2569สามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วกว่า10ล้าน6แสนกิโลกรัมและสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงใน10จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวเกือบ 2,000 แห่งในโครงการมื้ออาหารฟรีเนื่องจากไม่มีการรับรองด้านสุขอนามัยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการจำนวน 1,999 แห่งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรับรองด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามข้อกำหนดนายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และสำนักงานโภชนาการแห่งชาติจะเข้าตรวจสอบโรงครัวที่ถูกระงับการดำเนินงานทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินมาตรการใดต่อไปทั้งนี้โครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียมีโรงครัวเข้าร่วมโครงการกว่า 27,000 แห่งขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีนักเรียนครูและประชาชนอย่างน้อย 50,000 คนทั่วอินโดนีเซียที่ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงลำดับที่4ปี2489ค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครในชื่อเพลงใกล้รุ่งคุณชวีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4นะคะเกิดขึ้นในปี2489คุณชาวลีเชวิคขับร้องจบไปแล้วค่ะและเราจะต่อกันได้เพลงมาร์ชชาวไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลิ่น

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชชาวไทยทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินนะคะเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงปลุกใจสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรางวัลที่ได้ก็คือถ้วยทองคำหนัก5บาทกับเงินรางวัลอีก 4,000 บาทนะคะเมื่อปี2498ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูสมพงษ์ทิพยกลินกันนะคะครูสมพงษ์ก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่กรมโฆษณาการขอโอนมาจากกรมศิลปากรเมื่อปี2482นะคะในตำแหน่งพนักงานดนตรีค่ะครูสมพงษ์สามารถเล่นดนตรีได้หลายชนิดนะคะอย่างเช่นแซกโซโฟนเปียโนแต่ที่ชำนาญเป็นพิเศษก็คือไวโอลินและนอกจากนั้นยังได้ประพันธ์ทำนองเพลงที่ไพเราะไว้หลายสิบเพลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรเลงในคณะโฆษณาสารซึ่งครูสมพงษ์ท่านได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงอยู่ในขณะนั้นเพลงใดที่ครูเอื้อท่านพอใจท่านก็จะนำมาบรรเลงและบันทึกเสียงในนามของวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยคือวันนี้เราก็จะเลือกเพลงที่ครูสมพงษ์ทิพยกลินแต่งทำนองนะคะและกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงค่ะเริ่มด้วยเพลงกลิ่นสบายนางต่อด้วยดอกพุทธาลสองเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินนะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสมพงษ์ทิพยกรีนแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของคุณชอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งแต่เดิมก็เป็นผลงานของคณะโฆษณาสารและคุณเอื้อท่านนำมาให้วงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นด้วยชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยเพลงคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องค่ะต่อด้วยสวรรค์บันดาลคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคำร้องเป็นของทาตรีนะคะและสร้อยฟ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทั้ง3เพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

ท่านผู้ฟังคะคุณสมพงษ์ทิพยกลินได้ย้ายจากแผนกดนตรีสากลไปเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยต่อจากครูเวศสุนทรจามรเมื่อปี2506นะคะและท่านก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะจนถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2512อายุ56ปีนะคะฟังเพลงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินต่อในช่วงนี้เริ่มได้ฝากลมจูบช่อรักซ้อนสองเพลงนี้คุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคำร้องเป็นของคุณชะอุ่มปัญจพันธ์นะคะและเพลงที่3รำวงพลายแก้วนางพิมพ์ทาตรีแต่งคำร้องค่ะทั้ง3เพลงคุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

คุณสมพงษ์ทิพยกลินแต่งเพลงรำวงไว้หลายเพลงมากเลยนะคะเราได้ฟังกันไปแล้วนั่นก็คือรำวงพลายแก้วนางพิมพ์ต่อกันอีก3เพลงค่ะเป็นเพลงรำวงเช่นเดียวกันรำวงความหมายในดวงตาเสียงโทนและคอยก่อนยอดชาย3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินทร์

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงรำวงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินในด้านทำนองอีกชุดหนึ่งนะคะรำวงใต้แสงจันทร์คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องรำวงเนื้อคู่อยู่วงรำเพลงนี้คุณเลิศประสมทราบแต่งคำร้องค่ะและทั้งสองเพลงนี้ทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองนะคะ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: การพิจารณางบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ช่วงที่ผ่านมาได้พิจารณามาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะงบขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซึ่งตั้งไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับ281โครงการซึ่งเห็นว่าโครงการจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรคโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้รับการจัดสรร141โครงการคิดเป็นกว่าร้อยละ57ของโครงการทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์และความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบกลางปี2569ที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานชี้แจงว่าการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปตามปัญหาการขาดแคลนน้ำและความจำเป็นของประชาชนหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและยังย้ำว่างบประมาณด้านน้ำบาดาลควรจัดสรรตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เงินภาษีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงผานิคาดนาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักและหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายน2569
7: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งปภ.จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที รวมทั้งจัดทำเกณฑ์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรายจังหวัดโดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาขอให้เร่งประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อส่งข้อมูลให้ปป.ตรวจสอบและประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โรงพยาบาลเบตงแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
8: โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 หลังหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียยังคงปกคลุมพื้นที่พร้อมแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเบตงและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแม้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ที่อำเภอเบตงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีขณะที่ตลอดห้วงที่มีหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียผ่านเข้ามาปกคลุมพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 โรงพยาบาลเบตงแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านลดกิจกรรมกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีหมอกควันพร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลฝุ่นควัน PM 2.5 ได้เพื่อวางแผนในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่8กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเราเริ่มกันด้วยเพลงลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุยยางทหารเรือคำร้องเป็นของเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันนะคะ

0: ไป
1: จบไปแล้วค่ะเพลงชื่อลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุยางกองทัพเรือคำร้องโดยเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันค่ะต่อได้เพลงน้ำทะเลคุณประภัสสรระพีพันธ์ขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482

นั่นคือเพลงน้ำทะเลผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คุณประภัสสรระพีพันธ์ขับร้องค่ะและเราจะฟังเพลงจากนักร้องที่มาจากวงดุริยางกองทัพเรือกันเลยนะคะท่านแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลเพลงที่จะขับร้องให้ฟังมี3เพลงฉันชอบเพลงลิ้มรสตาลและชีวิตสาวจีนทั้ง3เพลงนี้ครูพยมมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

างกายเลิกคิดเรื่อง

นักร้องจากวงดุริยางค์กองทัพเรือในสมัยเริ่มแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลขับร้องให้ฟัง3เพลงจบไปแล้วคุณเสน่ห์โกมารชุนก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะฟังเสียงของคุณเสน่ห์โกมารชุน3เพลงและเป็นเพลงที่คุณเสน่ห์แต่งเองด้วยเพลงแรกโอลิศถือกระบองต่อด้วยสุภาพบุรุษเรือจ้างและรำพึงรัก

กว่าคดีชั้นดาวต้องเปลี่ยวกล่าวกันทั่วเมืองคนหลังสงครามสินธรรมมันต่ำเช้าถึงค่ำแม้มีแต่เรื่องต้องสิ้นเปลืองสาบสูญเดี๋ยวปล้นบ้านนี้เดี๋ยวจี้กันที่บ้านโน้นจำแบบมาจากไทยโรนนี่เป็นพวกปล้นเยสสีเยนปล้นข้าเจ้าซักถูกจากก้อนนับว่าเกมรอดไปก็คล้ายแปลงเยมเป็นนิกเนมผู้ร้ายเมืองไทยต้องจ่ายอาวุธรีบรุดไปตรวจพวกผู้ร้ายท้าทายตำรวจวิ่งไร่กวดฉับไวตำรวจสะเต็นผู้ร้ายก็เล่นคาใบทั้งคืนเล็กยาวใหญ่ยังปราบไม่ไหวมากมายพวกโจรแต่มาถึงปีพ.ศ.94นี้ชอบคนหน้าที่ปราบพวกโจรตำรวจทุกคนเขาจ่ายกับบอลต้องแขวนกระบองย่องวันยังคำเด็กมันเห็นเป็นต้องร้องคำแล้วทำท่าทางสงสัยมันถามว่านะอย่าว่าหนูกวนใจนี่นะห้อยไม้อะไรมองไกลๆไม้ในครัวผมโกรธขึ้นมาร้องว่าเดี๋ยวจะจับตัวเด็กมันบอกว่าไม่กลัวห้อยไม้ในครัวจ้ะ

นี่ก็ใช้พอพยอมภัยนะเลิศนี่ก็ใช้รอลูกทุ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเล็กอันเชิญตรงก็รอธรรมลงแล้วก็มีกรอธรรมลงเราจะไปร้องประกวดกันครั้งแรกก็ดูมัจจวัตรจังหวัดดิษนะฮะแล้วก็รู้จักกันมาเรื่อยเลยแล้วก็ชีวิตเขาก็ไม่ความว่าในเป็นศิลปินทางร้องเพลงเนี่ยครั้งแรกก็มามีชื่อเสียงก็เพลงของครูไพบูลย์นะฮะเพลงข้าน้ำนมนั้นอัดครั้งแรกแล้วก็เพลงนั้นได้ขายดีที่สุดนะฮะสมัยนั้นแผ่นเสียงแผ่นเนี่ยราคาขายส่งมันแผ่นละ18บาทขายได้ถึง 5,000 แผ่นก็ได้รางวัลมาในราว 4,000 กว่าบาทนะฮะมาแล้วซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ชาญเนี่ยร้องหรอกความจริงจะให้บุญช่วยร้องบังเอิญวันนั้นบุญช่วยไม่มาครูแจ๋วเนี่ยสง่าเนี่ยชาญเนี่ยติดตามลุงแจ๋วไปด้วยก็อยากจะไปฟังว่าไอ้วิธีการอัดเป็นเสียงมันยังไงบังเอิญมาบุญช่วยมาลุงแจ๋วก็เอาชาญเนี่ยร้องก็เลยอัดข้าน้ำนมก็เลยเป็นเพลงที่ดังมาก

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงค่าน้ำนมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันที่คุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้ขับร้องบันทึกแผ่นจากการสนับสนุนของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติตามคำบอกเล่าของครูสมานนภายนต์จบไปแล้วค่ะคุณชาญเย็นแขมีพี่ชายน้องชายนะคะแล้วก็มีโอกาสแต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องด้วยอย่างเช่นเพลงสายลมพัดเพลงนี้พี่ชายคุณชาญคือคุณชวนเย็นแขเป็นผู้แต่งเพลงที่สองบัวลืนสะคุณประสบโชคเย็นแขซึ่งเป็นน้องชายคุณชาญเย็นแขเป็นผู้แต่งและสองเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะ

นั่นคือผลงานของพี่ชายและน้องชายคุณชาญเย็นแขนะคะที่แต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องมาถึงคุณวันลบวิชุกรซึ่งเป็นนักร้องเริ่มแรกอยู่กับครูล้วนควันธรรมก็มีผลงานได้บันทึกแผ่นด้วยเราจะฟัง3เพลงนะคะในเรือน้อยราตรีรำพึงและจิ้งจกกับนกกวักเพลงหลังนี้คุณวันลบวิชุกรบันทึกเสียงกับคุณสะอาดนินอารามค่ะและทั้ง3เพลงเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรม

0: ไปบ้างจ้ะ
1: วันลบวิชุกรเป็นสิทธิ์ของครูล้วนขวัญธรรมนะคะในระยะแรกอีกคนหนึ่งค่ะคือสุเทพอัญชันวัดเป็นลูกศิษย์ครูล้วนตั้งแต่เด็กเลยนะคะและครูล้วนก็แต่งเพลงให้ร้องด้วยเพลงนั้นคือเพลงหนูชอบดอกไม้เด็กชายสุเทพอัญชันวัดขับร้องเป็นเพลงสุดท้ายของรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งบ่ฟังตอนนี้เราเจริญพุทธานุสติตั้งบ่ฟังคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ในเมื่อเราไม่เคยเห็นท่านไม่เคยได้ยินเสียงวิธีการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นคือระลึกถึงการตรัสรู้เรามาระลึกถึงคราวที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นเวลาที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราอยู่ที่ต้นโพอยู่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรานั่งอยู่คนเดียวเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นสามารถโคจรเดินไปเพื่อที่จะบิณฑบาตได้เป็นสถานที่ที่มีความสงัดไม่มีคนมารบกวนมีลมพัดเบาๆพอเย็นสบายเห็นท่านนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่แล้วกำลังไตร่ตรองใคร่ครวญสมัยนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆมาไตร่ตรองใคร่ครวญถึงว่าเอ๊ะเรามาจุดนี้ได้ยังไงเรามาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมันมาได้ยังไงเหมือนกับว่าเราพอผ่านอะไรสำเร็จเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาทบทวนดูไงว่าที่เราสำเร็จผ่านมามันได้เพราะอะไรมีอุปสรรคเพราะอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ผ่านมาท่านก็มานั่งทบทวนตัวฝังทบทวนว่าที่เราปฏิบัติมาเนี่ยที่ผิดมันก็มีนะที่ผิดเนี่ยก็คือการปฏิบัติให้ทรมานตนเองเขาเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองให้ลำบากโดยไม่เกิดผลอีกข้างหนึ่งก็เป็นการชุ่มอยู่ในกามหลงไหลเพลิดเพลินไปตามเสียงตามรูปต่างๆให้มีความเพลิดเพลินไปนั่นก็ไม่ใช่ทางแต่ทางที่มาแล้วเกิดการบรรลุได้เป็นทางที่ประกอบด้วยความเพียรต้องใช้กำลังต้องใช้เรี่ยวแรงพลังทางจิตด้วยต้องจิตต้องเป็นสมาธิด้วยยังต้องประกอบด้วยศีลด้วยการดำเนินชีวิตนี่ก็ต้องถูกด้วยวาจาก็ต้องพูดด่าคนอื่นไม่ได้ละต้องเป็นวาจาที่ถูกต้องประกอบด้วยประโยชน์ความคิดนึกนี่จะไปในทางเบียดเบียนคิดพยาบาทหรือเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เลยมาไตร่ตรองถึงองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนี้ที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวทูลฟังพระพุทธเจ้าเรายิ้มแบบสบายใจนะสบายใจว่าโอ้ฉันผ่านมาแล้วฉันได้พลังนี้มาแล้วฉันทะลุมาเพราะตามเส้นทางนี้ไอ้ที่ทำมาไม่เกิดประโยชน์ก็มีไอ้ที่ทำมาผิดพลาดก็มีนั่นไม่ใช่ทางแม้แต่ถ้าใครมาตามทางนี้นั้นก็จะต้องได้เหมือนกันนะเนี่ยเรานึกภาพนี้อยู่ตัวหวังให้เห็นความที่พระพุทธเจ้ากำลังไตร่ตรองตรีตรึกถึงความที่ท่านบรรลุธรรมมาได้แล้วธรรมะเหล่านั้นที่ท่านไตร่ตรองตรีตรึกทบทวนอยู่เนี่ยมันยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะยังมีการปฏิบัติมีการทำมีการใส่ใจนำมาบอกกล่าวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้พอเลยตรงฝั่งอันนี้พอเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าจะมีความกังวลใจเศร้าใจเสียใจไม่ต้องมีเลยพอเลยพอเลย ให้มีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความปีติความโสมนัสเลยว่าโอ้ธรรมานี่ยังมีอยู่เป็นสวากขาตธรรมจริงๆเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ด้วยดีด้วยปัญญาอันยิ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธโธก็ด้วยความสามารถอย่างยิ่งและการที่คำสอนมันจะอยู่จนมาถึงป่านนี้ก็เพราะมีกลุ่มคนหมู่คนปฏิบัติดีผ่านกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นให้ส่งต่อสืบทอดคำสอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวหนังสือตัวอักษรความทรงจำบทสวดแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นการลงมือทำเป็นการลงมือปฏิบัติจึงทำให้คำสอนนี้มันอยู่มาได้ทุกฝังเป็นพุทโธธัมโมสังโฆให้เรามีความปีติสบายใจอิ่มเอิบใจมีความโสมนัสดีใจปลื้มใจเถิดว่าทุกวันนี้ยังมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากสมัยนั่นแหละที่ท่านได้นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราความรู้ปัญญาการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้ง8อย่างนี้ทรงต่อข้ามการเวลาทรงต่อข้ามสถานที่ผ่านบุคคลต่างๆเหล่าพระเจ้าประสงค์อุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาที่ร่วมกันทำการปฏิบัติส่งต่อไม่เป็นคนสุดท้ายแต่มอบให้จนมาถึงในยุคสมัยนี้ตูฟังให้เรามีความสบายใจเลยให้เรามีความเย็นใจเลยให้เรามีความปลื้มใจพอใจลงใจเกิดเป็นปีติสุขในการที่เรานึกถึงระลึกถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นปีติสุขที่เกิดจากความคิดนึกเป็นวิเวกเกิดขึ้นให้จิตเป็นอารมณ์เดียวที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติให้เรารักษาความอิ่มเอิบใจความสบายใจความปลื้มใจคือปีติสุขที่เกิดจากวิเวกนี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ด้วยบทพยัญชนะที่มีความรัดกุมรอบข้อลึกซึ้งไม่ละหลวมมีความหมายอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้ในยะหลายอย่างลึกซึ้งทำไมต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ทุกฝั่งเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันในเวลาต่อมาและประโยชน์ถึงที่สุดทั้งประโยชน์กับตนเองทั้งประโยชน์กับผู้อื่นทั้งประโยชน์สองฝ่ายประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่มีประโยชน์3 ตอน 3 ตอน3อย่างรวมถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้จึงควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะนี้เป็นโอกาสโอกาสหมายถึงเวลาและสถานที่ตั้งหวังวันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องโอกาส8อย่างที่ถ้าเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปคำว่าโอกาสในที่นี้มาในอัคคณสูตรอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ข้อคืออัฏฐกนิบาตซึ่งหัวข้อนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาอธิบายในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอธิบายยังแบบไม่เต็มที่ก็เ เพราะว่ามีพระสูตรอื่นนั้นนี่โน้นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในวันนี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้จะจัดเรื่องนี้มาเต็มๆเพราะว่าตรงตัวสุดๆแล้วเอาหัวข้อนี้เป็นแม่บทตั้งขึ้นแล้วเจาะลงไปในแต่ละเรื่องแต่ละส่วนแยกแยะแจกแจงออกแล้วอยู่ในหัวข้อแม่บทนี้ให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบมาสักครู่หนึ่งเพื่อป้องกันความเป็นอันตรายของงูพิษนั้นตอนนี้เราจะมาจับงูพิษเพื่อให้ได้ประโยชน์จากพิษงูเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อของปริยัติในที่นี้คืออรรคณสูตรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเวลาและสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้คำว่าโอกาสท่านผู้ฟังหมายถึงสถานที่หรือเวลาในที่นี้ก็คือ time and space นั่นเอง temporal or spatial คำว่า time and space ในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับมาในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือภพพอสำเภาพอผ่านมาจากคำว่าภวะพอสำเภาวแหวนแปลว่าความเป็นสภาวะคุณจะมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งมันก็ต้องมีสถานที่คำว่าสถานที่นั้นหมายถึงรวมทั้งโลเคชันทั้งส่วนที่เป็นรูปเป็นนามโลเคชันคือสถานที่ที่เป็นจุดเป็นตำแหน่งนะรูปนามหมายถึงสสารสสารที่เป็นของหยาบเช่นร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสสารที่เป็นของละเอียดเช่นกายละเอียดมีพวกแสงยังเป็นรูปอยู่แต่เป็นรูปละเอียดเป็นสสารได้เช่นพวกอนุภาคโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนอะไรที่มันเล็กๆอย่างนั้นหรือถ้าเป็นส่วนที่เป็นอรูปก็พวกอรูปประพรมหนึ่งก็ถือว่าไม่มีรูปละแต่ว่าเป็นสสารแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองคือเวลาคำว่าเวลานั้นก็แล้วแต่สภาวะที่เป็นสสารนั้นเนื่องว่าเวลามันจะเร็วจะช้าต่างกันไม่เท่ากันตามแต่สถานที่แต่จะพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือทฤษฎีที่เวลามันสัมพัทธ์กันในทฤษฎีที่เรียกว่าสัมพันธภาพเวลาของแต่ละที่มันก็สัมพัทธ์กับสถานที่ทำให้เวลามันเดินไม่เท่ากันไม่ต้องเอาถึงเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์ท่านฟังเอาแค่ตัวเราเนี่ยตัวท่านผู้ฟังทำงานที่ถ้าไม่ชอบเนี่ยนะแต่จำเป็นต้องทำเนี่ยโอ้ยแค่10นาทีเนี่ยมันก็รู้สึกยาวนานเป็นชั่วโมงเด็กที่เขาไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นยังไงโอ้นั่งอยู่ในคาบเรียนเนี่ยโอ้อาจารย์นี่ก็สอนไม่เข้าใจวิชาก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วมันก็ทรมานเหลือเกิน10นาทีเนี่ยเป็นเหมือนชั่วโมงนึงแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราทำเรื่องอะไรที่เราชอบใจยินดีเป็นโปรที่มันจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเต็มที่เลยเนี่ยชั่วโมงเดียวมันเหมือนกับ10นาทีนั่นเองเอ้ารู้สึกตัวอีกทีชั่วโมงนึงแล้วหรือนี่เพราะว่าเวลาในแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเดินไม่เท่ากันนี่แค่ความรู้สึกนะเรื่องพวกนี้ยังสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์มาพิสูจน์กันได้นั่นยกไว้นี่ไม่ใช่คาบเรียนฟิสิกส์ท่านผู้ฟังนี่เป็นรายการธรรมะนะพูดถึงเวลาและสถานที่เวลาและสถานที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในความที่เราอยู่ในภพที่เราอยู่นี้เรียกเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มันก็อยู่แบบนี้แหละมีอาหารมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีโลกมีเช้ามีเย็นมีฤดูมีปีเวลามันก็เดินประมาณนี้อายุมนุษย์ก็ประมาณ100ปี
1: นี่ก็เรียกเป็น time and space ที่เราอยู่เวลาและสถานที่โอกาสนี้ในขณะที่พวกสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะมดนกเจ้าตูบเจ้าเหมียวพวกนี้เขาก็มี time and space ของเขานะเพราะว่าอายุของเจ้าเหมียวหรือเจ้าตูบอย่างเงี้ยมันก็ประมาณ10ปีอะมดนี่ก็ประมาณปีหนึ่งอะถ้ายุงนี่ก็ประมาณ7วันนะแต่ถ้าเป็นเทวดานะโอ้ก็หลายพันปีหลายหมื่นปีใช่ไหมถ้าเป็นเทวดาชั้นพรหมขึ้นไปอีกโอ้ไม่ต้องนับเป็นหลายกับเนี่ยเขามีเวลาที่ก็เป็นของเขามีสภาวะความเป็นอยู่เรื่องอาหารอะไรต่างๆก็เป็นของเขาของเขาเช่นสุนัขก็จะมีอาหารของสุนัขสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นๆมันก็จะมีอาหารของมันของมันเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาก็จะเป็นลักษณะสถานที่ที่แตกต่างกันความเป็นอยู่ความชอบใจมันจะไม่เหมือนกันสัตว์ที่เกิดในน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งชอบอยู่ในน้ำสัตว์ที่เกิดในของบูดเน่าสัตว์ที่เกิดในภพที่ละเอียดมันจะมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ก็ชอบบางอย่างไม่เหมือนกันแตกต่างกันอันนี้คือเป็นคนละพบกันเป็นคนละสภาวะกันถึงแม้ว่าจะมาเจอกันก็ตามนะระหว่างเช่นอย่างมนุษย์กับไอ้สุนัขอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าพบเขาเป็นคนละอย่างกันนี่ให้ตัมบวังเข้าใจถึงเรื่องของ time and space เวลาและสถานที่เพราะอะไรเพราะสองอย่างนี้รวมเรียกว่าเป็นภพก็ได้ก็เรียกว่าโอกาสก็ได้เรียกว่าขณะก็ได้ก็ขณะนี้คุณอยู่อย่างนี้โอกาสตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้แต่ว่าโอกาสานะเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็จะหมายถึงเวลาและสถานที่ในอย่างนี้นี่ก็ยังไม่ได้เริ่มแปดข้อเลยนะอรรคณสูตรแปดอย่างเป็นยังไงยังไม่ได้เริ่มนะอันนี้ทำความเข้าใจคำว่าโอกาสทำความเข้าใจคำว่าขณะซะก่อนท่านเปรียบเทียบไว้ยินหวังเหมือนพ่อค้าพ่อค้าหรือแม่ค้าแม่ค้าขายของถูกไหมล่ะเมื่อเราไปเดินตลาดนี้เป็นไงนั่นแล้วเขาขายของเซเว่นอีเลเว่นซีเจเอ็กทเวลฟ์โอจิบาถะร้านรวงเยอะแยะใช่ไหมในทุนหรือว่าร้านชาวบ้านหรือว่าขายของออนไลน์พวกนี้ทั้งหมดต้องอาศัยโอกาสโอกาสนี่คืออะไรนะโลเคชันก็ว่าก็คุณอยู่ตำแหน่งไหนร้านคุณอ่ะโอ้ถ้าอยู่ตำแหน่งดีดีนะหรือถ้าเวลาก็สำคัญนะตอนเช้าขายนี่ตอนเย็นขายนี่เวลานี่สำคัญด้วยนะเขาจึงมีคำพูดอย่างนี้ระหว่างถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลานะทำอะไรมันดีหมดแต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลานะพอโทรขายอะไรมันขายไม่ออกนะให้ท่านผู้ฟังฟังคำเนี้ยแล้วคิดไตรตรองไตรตรองว่ามันจริงไหมอ่ะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเขาว่าเนี่ยคือสถานที่ใช่ไหม10ปีคือเวลาใช่ไหมล่ะมันก็จริงอยู่นะแต่ถ้าทำถูกที่ไม่กี่ปีก็รวยถูกที่ก็สถานที่ไงไม่กี่ปีก็เวลาไงมันก็จริงอยู่นะมันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสคือเวลาและสถานที่ในที่นี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงมันเป็นเรื่องของขณะขณะก็คือเวลาและสถานที่ว่าคุณอยู่ถูกขณะคุณอยู่ถูกโอกาสไหมคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาไหมประเด็นคือตรงนี้ถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแปลว่าคุณนั้นไม่มีของสิ่งนั้นขายอย่างเช่นว่าในแคมป์ที่เป็นพวกคนงานเขาพักกันเนี่ยนะแล้วก็มีคนงานที่เขาจะ หลังจากเสร็จงานก่อสร้างแล้วเขาก็จะกลับมาพักกันเนี่ยเป็นแคมป์คนงานที่ใหญ่มากด้วยที่มีคนมากเราได้โอกาสคือได้เวลาและสถานที่มาละว่าโอเคคุณไปมีร้านอยู่ตรงทางเข้าตรงนี้ได้เปิดขายได้ทั้งวันแต่ว่าไอ้คนที่ไปขายของนี่พ่อค้าหรือแม่ค้านั่นนะมีญาติที่เขาทำธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นพวกดัมเบลพวกลู่วิ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งหมดก็มีญาติทำอย่างนี้ก็เลยเอาไม่รู้จะมีช่องทางไหนล่ะก็เลยไปเรียกว่าเหมือนกับซื้อต่อมาบางส่วนคือมัดจำไว้ก่อนแล้วก็เอาของมาตั้งมาขายอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกฝั่งในไซต์แคมป์ที่คนงานเขาพักกันคนงานก่อสร้างนี่นะถามว่ามันจะไปขายได้ดีไหมล่ะทุกฝั่งว่าเอาคุณมีโอกาสคุณมีเวลาแม่แต่คุณเอาของมาวางไม่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันก็ขายได้นิดหน่อยหรือถ้าจะขายเอาเสื้อผ้าเด็กมันก็ขายได้นิดหน่อยไม่ได้จะขายได้ดีเลยเมื่อถ้าเกิดเขามาบ่นว่าโอ้ยที่นี่ขายของไม่ดีเลยคุณขายอะไรอ่ะขายอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็เสื้อผ้าเด็กขายที่ไหนเนี่ยขายที่แคมป์คนงานแล้วก็บ่นว่าโอ้ขายไม่ดีขายไม่ดีเสียค่าเช่าไปเปล่าๆไม่คุ้มค่าเช่าเลยอันนี้คืออะไรตั้มหวังคือโง่ไงไม่ฉลาดดันเอาสินค้ามาไม่ถูกที่ถูกเวลาถ้าอยู่ในแคมป์คนงานคุณขายอะไรขายตำบักหุ่งสิขายปลาร้าสิน้ำปลาเนี่ยมันจะขายง่ายข้าวเหนียวหรืออาหารการกินอะไรที่มันจะสะดวกซื้อเขาเรียกเป็นร้านสะดวกซื้อไงแล้วก็มีทุกอย่างขายง่ายๆจะทำเป็นถุงเป็นแพ็คอะไรให้เรียบร้อยราคาไม่สูงแพ็คมาพอดีแล้วทำกินได้เสร็จสับไปยังขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารยังรับบริการส่งเงินกลับบ้านหรือขายบัตรโทรศัพท์ขายเน็ตขายซิมขายอะไรที่มันจะเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นอาหารการรับประทานหรือบริการที่มันจะเกี่ยวข้องนี้ลักษณะที่เขาปรับเปลี่ยนสินค้าที่นำมาเสนอขายให้เหมาะกับที่และเวลาคือโอกาสที่มาเนี่ยอันนี้เขาเป็นยังไงฉลาดจะสิเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าที่ฉลาดไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยบางคนมันไม่มีตาที่จะเห็นเลยเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วพูดถึงดวงตาดวงตาว่าคุณจะเห็นไหมแล้วทรัพย์ที่จะทำได้ในโอกาสนี้เวลาและสถานที่นี้ควรขายอะไรควรทำอะไรถ้าไม่มีดวงตามันก็ไม่เห็นไงซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็โดยรวมทั่วไปหมดใช่ไหมล่ะแต่ว่าจุดเล็กๆที่เราอยู่ที่เราเป็นอยู่นี่คือโอกาสสถานที่ที่คุณมีนะที่เราเป็นคือเวลาที่คุณได้คุณจะปล่อยขณะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นสถานที่นั้นให้ล่วงเลยไปโดยได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือโดยเสียประโยชน์ล่ะแม้ถ้าเสียประโยชน์นี่เสียดายมากๆเลยนะไม่ฉลาดก็จะว่าก็ซบซอบหน่อยคือโง่แรงกว่านี้ไม่ควรพูดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบไว้ไงทุกฝั่งในประสูตรนี้พ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยโอกาสขณะนั้นให้ล่วงเลยไปเนี่ยไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าจับฉวยไว้ได้มีโอกาสมีเวลาแล้วจับฉวยไว้ได้ด้วยโอ้วันนี้ฉลาดมากบางคนฉลาดขึ้นไปอีกสร้างโอกาสให้ตัวเองนั่นคือพาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาคือที่จะพูดถึงแล้วมันมี4ระดับนะว่าคือคนบางคนอยู่ผิดที่ผิดเวลาขยันยังไงทำอะไรยังไงค้าขายอะไรยังไงมันไม่จะรวยจะสำเร็จอะไรขึ้นมาได้แต่บางคนอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าดันจับฉวยโอกาสนั้นไว้ ไม่ได้อย่างที่สามดีขึ้นมาก็คืออยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วจับฉวยโอกาสนั้นไว้ได้นี่ดีหรือบางคนดีขึ้นอีกก็คือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองเลยสร้างสถานที่โลเคชั่นสร้างเวลาให้ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นให้ได้แล้วจับฉวยได้ด้วยนี่ยิ่งดีขึ้นมาอีกเห็นไหมนี่เป็นอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบตัวอย่างมีในนิทานชาดกตุ้มฝังเรื่องพ่อค้าทางทะเลเสรีวะวานิชชาดกปรารภถึงพระเทวทัตที่ในชาตินั้นเคยเป็นพ่อค้าโพธิสัตว์ก็เป็นพ่อค้าชื่อเดียวกันด้วยสองคนนี้เป็นพ่อค้าที่ไปหาซื้อสินค้าจากหมู่บ้านนี้ไปขายหมู่บ้านนั้นดูซิว่าใครมีทรัพย์สมบัติอะไรจะมาแลกจากในเรือนต่างๆของหมู่บ้านนั้นๆซื้อไปขายไปอะไรอย่างนี้เทวทัตที่เป็นพ่อค้าชื่อเสรีวะนี่ขณะที่ไปเสนอซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งที่มีสินค้าที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นถาดเก่าๆไม่ดีแต่จริงๆภายในมันเป็นทองนี่โอ้ตัวเองคิดว่าจะต้องการกดราคาให้มันมากขึ้นจะหลอกสองยายหลานคนนี้แล้วก็เลยทำฟอร์มว่าเอ้ยไม่เอาหรอกของนี้ไม่มีค่าฉันไปข้างหน้าดีกว่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปไม่ได้เอาสินค้าที่ตัวเองจะไปขายที่อื่นได้ราคาดีๆโพธิสัตว์เดินตามมาเอ้าเห็นของนี้เป็นของดีซื้อไปเลยซื้อไปแถมเงินอะไรต่างๆให้ได้โอกาสนี้ไปนี่เราย่อๆนะทุกฝังเพราะว่าเรายังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะอีก8ประการต้องอธิบายอย่างเรื่องคาถาด้วยเรื่องเต็มจริงๆเสรีวะวานิชชาดกนั้นท่านผู้ฟังไปติดตามฟังกันในช่วงของนิทานปรรณนาได้ในทุกวันศุกร์จะรวมเรื่องของพ่อค้าที่เขามีโอกาสที่เหมาะเจาะอยู่ถูกที่ถูกเวลาคว้าขณะเอาไว้ได้ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าถ้าปล่อยขณะโอกาสนั้นให้ล่วงเลยไม่ฉลาดเสียโอกาสเลยเสียโอกาสในปัจจุบันยังไม่พอต่อไปและต่อไปอีกก็โดนด้วยเสียดายมากๆเสียดายแล้วเป็นยังไงจะทำอะไรได้แล้วเดือดร้อนเฉยๆเดือดร้อนเศร้าใจมีปัญหาแล้วใครจะช่วยอะไรได้ช่วยไปคือไม่รู้จะช่วยยังไงก็คุณได้โอกาสแล้วคุณไม่คว้าไว้เองคุณจะทำไงมันไม่รู้จะทำอะไรได้ตัวหวังมันมีแต่เงียบแหละอย่างเงี้ยก็ช่วยไม่ได้นี่คืออะไรตัวหวังเรามีโอกาสอยู่ตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียโอกาสเนี่ยมันมีมากพลาดไปเลยนี่คือตัวอย่างเรื่องพ่อค้านะแล้วถ้ายังจะพูดถึงโอกาสอื่นๆอีกเยอะแยะอย่างเช่นว่าทำการเกษตรหน้าฝนนี่คุณต้องเพาะปลูกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฝนหมดแล้วอ่ะแล้วคุณจะมาเริ่มเพาะปลูกคุณทำไงโอ้ยก็ต้องรอไปแล้วมันหมดโอกาสแล้วใช่ไหมโอกาสอาจจะมาอีกก็ได้ไม่รู้ก็ถ้าปีหน้ามีฝนแล้วก็จะต้องรีบทำต้องคว้าโอกาสนั้นไม่ได้เรื่องการเพาะปลูกเรื่องการเกษตรหรือถ้าเรื่องเวลาอย่างคนที่อายุน้อยๆอย่างเรียนหนังสืออย่างเงี้ยช่วงต้นๆคุณมีโอกาสในการเรียนยังไม่ได้มีภาระอะไรมากใช่ไหมแต่เดินเสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยแล้วต้องไปอยู่ในสถานพินิจอย่างเงี้ยหรือจำคุกของเด็กเงี้ยโอกาสก็ล่วงเลยไปหรือว่าอยู่ในช่วงต้นของชีวิตแต่ปรากฏว่าทำผิดพลาดต้องไปติดคุกติดตารางโอกาสก็ล่วงเลยไปแม้ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปมันก็เสียเวลาเฉยทำไงเดือดร้อนสิเอางั้นก็ต้องพอมีโอกาสได้ไหมยังไงอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไว้นะไม่ว่าจะโอกาสเรื่องการค้าขายโอกาสเรื่องการเกษตรโอกาสเรื่องการทำกิจอย่างใดอย่างไหนอีกอย่างนึงก็ได้อะอย่างบางคนดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอย่างนี้นะหรือเลี้ยงลูกที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยนะ คนที่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าคุณมีโอกาสนี้เท่านั้นคุณจะไม่มีโอกาสว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วนี่คุณจะโอ้เดี๋ยวฉันจะไปดูแลพ่อแม่โอ้ยไปดูแลที่ป้ายหลุมศพนั่นแหละคนจีนก็ไปทำความสะอาดไงทำความสะอาดฮวงจุ้ยน่ะตัววันเชงเม้งน่ะล่ะเออก็เหลือแค่นั้นแหละโอกาสมีแค่นั้นถ้าตายไปแล้วใช่ป่ะเอ้าเพราะนั้นคุณอย่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปกิจเวลานี้ต้องทำตอนนี้ควรทำหรือเด็กอย่างเงี้ยลูกเออเราเป็นพ่อแม่เราจะดูแลลูกลูกมันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้งานก็ยุ่งเหลือเกินอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงเนี่ยอย่างคุณมีโอกาสเดียวนะกับเด็กอะเพราะว่าตอนที่มันเด็กๆเวลาจะสร้างความทรงจำที่ดีในชีวิตมันก็ตอนนั้นแหละแต่ถ้าเราจะบอกว่างั้นไม่ได้โอกาสละปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปคุณจะต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังนะว่าโอ้ตอนเด็กๆเราไม่ได้เคยไปที่นั่นทำไอ้นี่มานี่เพราะว่าอะไรเห็นหรือไม่เห็นนี่เป็นตัวอย่างนะทุกฝันเป็นตัวอย่างเล็กน้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบถึงคุณหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากโอกาสที่เราจับฉวยไว้ได้เพื่อเห็นถึงความแตกต่างว่าเอ้ยถ้าเราปล่อยโอกาสหรือขณะให้หลุดล่วงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมกลับมาที่ตัวประสูตรตัวพระสูตรอัคคณสูตรท่านบอกว่าโอกาสในทางโลกขณะในทางโลกนี่มันเล็กน้อยมากๆแต่ขณะหรือโอกาสจริงๆที่เหมาะสมจริงๆนี่ในการที่จะให้ได้ประโยชน์สุดๆ สูงสุดนี่พูดถึงที่ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ใช่ขณะก่อน8ประการโดยเงื่อนไขนี่ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนโดย3ส่วนนี้ท่านจัดกลุ่มออกมาเป็น8ข้อด้วยกัน3ส่วนคือส่วนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2คือส่วนที่มีคำสอนได้แสดงไว้และส่วนที่3คือตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมาอยู่ในที่ตรงไหนใน2ส่วนแรกนั้นโดย2ส่วนแรกที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและมีคำสอนยังตั้งอยู่คงอยู่แล้วตัวเราเนี่ยด้านไปเกิดในนรกอย่างนี้เอ้ามีประโยชน์ที่เราจะได้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยคือเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยแต่เราด้านไปอยู่ในที่ที่มันจะไม่ได้เห็นที่ที่มันจะไม่ได้เข้าใจคือความเป็นสัตว์นรกนั่นคือประการที่หนึ่งอยู่ผิดที่ดันไปอยู่ในนรกไม่ได้โอกาสหรือสองอยู่ผิดที่เหมือนกันไปอยู่เป็นกำเนิดเดรัจฉานเป็นภพเป็นสภาวะที่บางทีอาจจะได้อยู่ใกล้มนุษย์แต่ว่าจะมาเข้าใจคำพูดอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่บางทีสุนัขบางตัวมันจะพอเข้าใจภาษามนุษย์ได้สั่งให้มันไปทำนั่นทำนี่มานั่นมานี่มันเข้าใจได้บางอย่างแต่จะมาเข้าใจลึกซึ้งถึงให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงอื่นเช่นเจ้าเหมียวอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยเราไม่ต้องพูดถึงสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอีกพวกนั้นไม่รู้เรื่องเลยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่าก็จะเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมีเฉพาะบางพวกนั่นแหละที่เราเอามาโดเมสติเกตซะเรามาทำเป็นสัตว์เลี้ยงซะมันก็เลยมีความเป็นอยู่ที่คล้ายๆมนุษย์เหมือนมนุษย์หน่อยแต่มันไม่ใช่อ่ะก็มีอย่างมากก็หมานี่แหละที่สามารถจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาสุนัขนี่แหละมาเปรียบเทียบกับหูเพราะว่าหูมันดีแต่สัตว์อื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยจะมาเข้าใจภาษามนุษย์แบบสุนัขก็มากสุดก็คือเท่าที่สุนัขทำแล้วมันก็จะไม่ใช่ได้เรื่องปัญญาเรื่องคอนเซปต์เรื่องทำความเข้าใจอะไรได้มากมายไม่ได้ก็เลยอยู่เรียกว่าผิดที่ผิดเวลาไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสคือได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไม่ได้หรือ3คือเป็นเปรตวิสัยวิสัยแห่งเปรตเปรตและสัตว์นรกมีกายละเอียดตามฟังนรกนี่จะเป็นการเบียดเบียนจากคนอื่นมีนายนุเยบาลเป็นต้นหรือสถานที่ของเขามีความเบียดเบียน เช่นจะมีมีดมีความร้อนมีไฟมาเผาผลาญแต่เปรตนี่จะเป็นลักษณะที่อดอยากหิวโหยไม่ได้กินคือในสภาวะแบบนั้นในทั้ง3อย่างเนี่ยนะคือส่วนที่อยู่ในอบาย4ก็เดี๋ยวจะพูดรวมแล้วก็รวมอสุรกายเข้าไปด้วยแต่ว่าในที่นี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของอสุรกายอาจจะเว้นเอาไว้หมายถึงละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าก็ด้วยเหมือนกันหรือจะมีบางเคสที่พวกอสุรกายบรรลุธรรมหรือเปล่านี้ต้องไปหาเพิ่มเติมแต่ว่าที่ชัดเจนนี่คือ3อย่างนี้แต่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่านะว่าจะไม่ได้มีอสุรกายที่บรรลุธรรมหรอกเพียงแต่ว่าท่านละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจพวกอบาย4ทั้งหมดนี้ทั้งหวังจะไม่ได้มีลักษณะที่ว่าทำมาหากินเลยเหมือนมนุษย์เนี่ยบางทีเราตอนเช้าออกไปทำงานไปเรียนหนังสือมีการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในอบาย4เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคือปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่มามีคลาสรูมทุกคนมาเรียนหนังสือมาทำงานมีการเกษตรมีการเพาะปลูกไม่มีนะมันจะไม่ใช่ชีวิตความเป็นอยู่แบบมนุษย์ของเราอย่างนี้เลยคือเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างเป็นการเบียดเบียนเป็นการอดอยากหิวโหยเป็นการทรมานจะมาแบบมีเวลาเบรกแล้วก็ทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยดีอย่างมากที่สุดก็เห็นแสงแวบๆเป็นบางครั้งบางคราวเห็นนี่แสงอะไรทำไมมันช่วงนี้มันสว่างแวบหนึ่งงี้โอ้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมองดีเห็นแต่แสงก็ไม่รู้ว่านี่มันอะไรอุบัติขึ้นนี่อะไรอ่ะประสูติจากครรภ์เหรอหรือว่าแสดงธรรมจักรหรือว่าปรินิพพานหรืออะไรไม่รู้ได้เลยเขาไม่มาจะมีการกล่าวชื่อว่าพุทโธในสถานที่เหล่านั้นด้วยนะเป็นปกติที่ไม่ใช่ว่าสุนัขจะพูดว่าพุทโธเหรอมันจะเห่าเป็นพุทโธเหรอมันไม่ได้ไงแต่หวังมันไม่ใช่นะมันจึงไม่ได้โอกาสนี่ไม่ได้โอกาสในการที่จะเข้าใจธรรมะโอเคนี่คือ3ประเภทแรกประเภทที่4นั้นก็คือเข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนเทพนิกายที่มีอายุยืนในที่นี้ท่านเจาะจงเอาอรูปประพรมอรูปประพรมหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปก็คือมีอยู่ประเภทเดียวนั่นคือในภพภูมิของเราทั้งหมดแบ่งใหญ่ๆได้เป็น3ส่วนคือกามภพรูปภพและอรูปภพกามภพ

แต่ความสุขความทุกข์มันจึงคนละขั้วกันเลยนะแต่ก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันแม่น่าเสียดายนะถึงที่ว่ามีความดีถึงสมาธิขั้นอรูปแต่ว่าดันบรรลุธรรมไม่ได้เสียโอกาสมากๆนี่คือลักษณะของ4ข้อแรกคือไม่ได้ความเป็นมนุษย์ส่วน4ข้อถัดมาที่ทำให้โอกาสของเราสูญเสียไปคือพูดถึงว่าคุณได้ความเป็นมนุษย์แล้วนะได้ความเป็นมนุษย์ละแต่ว่าดันมีข้อจำกัดบางประการในความที่เป็นมนุษย์นั้นอีกแม่ข้อจำกัดอะไรฮะก็คือดันไปเกิดในสถานที่ที่มันไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะคำสอนก็ยังหลงเหลืออยู่ในโลกด้วยอย่างปัจจุบันเราเนี่ยแต่ดันไปเกิดในที่ที่จะไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการอบรมในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าตามตัวบทนั้นท่านพูดถึงในปัจจันตชนบทที่มีพวกมิลขะก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลเป็นพวกที่คนป่าอยู่แต่ถ้าจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันก็คือเล่นไปเกิดในชุมชนพวกชาวป่าที่อยู่ในป่าเลยที่ยังไม่ได้มีการสำรวจไปถึงในที่นี้เช่นป่าอเมซอนอย่างนี้นะจะมีชาวบ้านชาวป่าที่อยู่เป็นกลุ่มๆอยู่ในป่าอเมซอนมีอยู่แต่พวกนั้นจะไม่ได้มีใครไปสื่อสารเรื่องอะไรกับแกเลยนะนั่นนี่คือลักษณะของปัจจันตชนบทพวกมิลขะนี่เกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแม้แต่ดันอยู่ในประเทศที่พื้นที่ที่กลุ่มคนที่เขาจะไม่เข้าใจไม่รู้หมายถึงไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงนะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันใกล้ขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ส่วนคือเกิดในที่ที่เป็นชุมชนอยู่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหรือยังมีคำสอนของศาสนาอื่นด้วยแต่ว่าดันไปเข้าใจเรื่องศาสนาอื่นไม่ได้เข้าใจเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะพูดกันตรงๆก็คือว่าอย่างคุณไปเกิดในประเทศมุสลิมอย่างเงี้ยหรือคุณเกิดในประเทศหรือกลุ่มคนที่เขานับถือคริสต์นับถืออิสลามนับถือศาสนาอื่นๆที่เขาจะไม่ได้มาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันลึกซึ้งได้นะหวังแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าลึกซึ้งเอาแค่พื้นฐานอย่างเงี้ยโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคนศาสนาอื่นหรอกนะหวังแม้แต่คนที่เขียนในทะเบียนบ้านว่าเป็นคนพุทธเนี่ยคนไทยนะพูดเจาะจงลงไปเลยเนี่ยคุณเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยแต่ดันเป็นประเภทนี้ก็มีคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไงมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นบางทีเขามีสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำนะอย่างเช่นทางมุสลิมหรือคริสต์เขามีความเห็นความเชื่อว่าเออทานให้แล้วมีผลการบูชามีผลทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอ้านี่ก็มีสัมมาทิฏฐินะในขณะที่คนพูดบางคนอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เนี่ยเป็นพุทธแต่เพียงทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยเขามีไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องต้องเลี้ยงดูมารดาบิดานั่นนี่เอานี่กลับดันเป็นมิจฉาทิฏฐินะโอ้เสียโอกาสนะต่อไปอีกในส่วนที่3เกี่ยวกับตัวเราคือดันเป็นคนที่มีปัญญา3พูดทำความเข้าใจอะไรได้ยากคือเป็นก็ว่าถ้าจะพูดคือเป็นคนเป็นคนซื่อๆเข้าใจอะไรบางทีมันเข้าใจยากมีหูก็เหมือนไม่มีหูนะมีตาก็เหมือนไม่มีตามีปากก็เหมือนไม่มีปากนะเพราะว่าจะทำความเข้าใจอะไรบางทีมันได้ยากแต่ความที่ว่ามีปัญญาสามไม่เข้าใจอะไรนี่ก็คือที่ส่วนของตัวเราเลยแบ่งเป็นสามส่วนนะได้7ข้อแล้วนะคือส่วนของมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่สองยังมีคำสอนและส่วนที่สามตัวเราอยู่ตรงไหนถูกที่ถูกเวลาไหมนี่คือทั้ง7ข้อที่ผ่านมาส่วนในข้อที่8มันเป็นเงื่อนไขที่สองคือความที่ไม่ได้มีคำสอนประกาศเอาไว้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่สอนเสริญอะไรเนี่ยสอนอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดทำให้คำสอนเนี่ย

ไม่ได้ตั้งอยู่นานต่อให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีปัญญาพอจะเข้าใจอะไรได้แต่คำสอนไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดโอ้โหก็เฉพาะพวกที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจได้พวกอื่นนี่เสียโอกาสอีกเหมือนกันธรรมะไม่ได้แสดงไว้มากหรือแสดงไว้ไม่ละเอียดคือยังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงธรรมอยู่แล้วท่านผู้ฟังโดยโปรดพวกเช่นอัครสาวกซ้ายขวาพวกอสีติมหาสาวก80พวกนี้เขาบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันไงก็คือได้เฉพาะพวกนั้นแหละแล้วก็บางส่วนที่จะมีปัญญามากแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้แสดงทำอยู่แต่นิดหน่อยโดยเฉพาะพวกที่ว่าดอกบัวจะบานแล้วพวกที่ยังโผล่ไม่พ้นน้ำต้องใช้เวลาอีกหน่อยหมดโอกาสในเรื่องคำสอนเนี่ยนะตำฝังข้าพเจ้าด้วยความที่ว่าเรียนภาษาบาลีเนี่ยรู้ซึ้งข้อนี้เลยว่าถ้าระบบคำสอนนี้นะไม่ได้ถูกเก็บรักษาท่องจำกันมาด้วยบทและพยัญชนะที่มีการร้อยเรียงกันไว้ด้วยระเบียบถ้อยคำอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่มีทางถึงเราทุกวันนี้แน่นอนท่านเปรียบไว้เหมือนดอกไม้นี่นะถ้าบอกว่าโอ้สวยสวยงามงามเก็บมารวบรวมกันเอาไว้แล้วตั้งไว้กองไว้ลมพัดมาเนี่ยมันกระจัดกระจายไปได้แต่ช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเขาจะนำเอาดอกไม้พวกนี้มาร้อยกันจัดเรียงให้มีความสวยงามทำให้เวลาลมพัดมามันอยู่มันไม่กระจัดกระจายหายไปเหมือนกันว่าคำสอนเนี่ยถ้ามีการรวบรวมไว้แล้วทรงจำด้วยระเบียบถ้อยคำมีหลักภาษามีหลักไวยากรณ์เป็นลักษณะที่มีวากยสัมพันธ์มีโครงสร้างของคำพูดร้อยเรียงกันไว้เวลาเราอ่านข้อมูลไปในผู้ฟังไปตามตัวหนังสือแต่ละตัวละตัวมันจะลงล็อกรับกันร้อยเรียงคำสอนที่มีคุณค่าอย่างนี้จึงทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเขาโอ้โหเก็บรักษาทรงจำบอกต่อจดบันทึกทำให้มากเจริญให้มากจนมันมาถึงเราในทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากจึงแยกออกมาเป็นส่วนที่สองที่จะทำให้เราไม่ได้โอกาสมี8อย่างสิ่งที่จะทำให้เราเสียโอกาสเสียขณะผิดพลาดมันมีมากสิ่งที่จะให้เราตรงเป๊ะๆเนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือ3ส่วนนี้ต้องตรงกันหมดทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วทั้งมีคำสอนที่แสดงไว้อย่างละเอียดและ3ต้องเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฐิและมีปัญญาพอที่จะเข้าใจคำสอนได้ด้วยนะ3ส่วนนี้ต้องมาตรงกันไปถึงอะไรถึงจะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีอุปมาบ้างในยานี้อยู่ในสังยุตตนิกายที่พูดถึงอุปมาเรื่องเต่าตาบอดเปรียบเหมือนโลกของเราใบนี้ที่มีน้ำ3ส่วนมีดิน1ส่วนพื้นผิวโลกอยู่อาศัยได้ก็เฉพาะส่วนเดียวนี่แหละถ้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมโลกหมดเลยเกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายไปหมดน้ำท่วมโลกทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เหลือแค่เต่าในท้องทะเลที่มหาศาลกว้างใหญ่มีเต่าตัวหนึ่งตาบอด100ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวพื้นผิวโลกที่มีแต่น้ำมีลมพัดไปมามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งท่อนไม้นี้มีรูอยู่รูหนึ่งลมมันก็พัดไปหมดอ่ะเหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกตะวันตกตามแต่ทิศทางของมันที่จะพัดไปโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ร้ายปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวจะเอาหัวจะเอาคอซุกเข้าไปพอดีในรูที่
อยู่ตรงไม้นั้นความน่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นดวงน้อยมากเป็นไปไม่ได้เลยคือมันฟลุกฟลุกได้เท่านั้นน่ะความที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือเด้งเดียวเท่าเดียวนะนี่คือความที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งอยากมากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมาก 2. ความที่คำสอนที่ท่านประกาศไว้ด้วยระบบถ้อยคำระเบียบการร้อยเรียงจะคงอยู่ได้ยาวนานยากพอๆกันทุกวันนี้ที่เขาเรียนภาษาบาลีกันในฝั่งโอ้ก็จะว่าแล้วคือมันไม่ง่ายที่แต่ละรุ่นจะยังสืบต่อคำสอนเห็นคุณค่าในระเบียบถ้อยคำนี้ร้อยเรียงกันจดบันทึกกันทรงจำกันต่อมาโอ้ไม่ใช่ง่ายยากและอย่างที่สามคือความที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ในยุคที่มันมีความเจริญพอที่จะมีเวลามานั่งชิวๆฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ว่าต้องไปรบอยู่ในสมัยสงครามที่มีสภาวะแห่งการเบียดเบียนกันอยู่มากไม่เป็นอย่างนั้นแล้วยังมีหูมีตาที่ฟังได้เห็นได้อ่านได้โอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆท่านผู้ฟังยากสามเท่าสมมติว่าถ้ามีโลก3ใบนะแล้วน้ำท่วมเหมือนกันมีเต่า3ตัวอยู่ในแต่ละโลกละใบละใบเอาแค่โลกดาวดวงเดียวที่เต่ามันจะหัวซุกเข้าไปพอดีเนี่ยก็ยากพอแรงแล้วแล้วถ้าทั้ง3ดาวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันจังหวะเดียวกันโอ้โหมันยากเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าทุกฝั่งเพราะบางทีอ่ะดาวดวงนี้เต่าโผล่ขึ้นมาปุ๊บหัวซุกเข้าพอดีแต่อีกดาวอีกดวงหนึ่งอ้าวเต่ายังหยุดจมน้ำอยู่ไงยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาให้ใจไม่นับนะไม่นับมันจึงเป็นโอกาสที่ยากมากตอนนี้ไงท่านผู้ฟังโอกาสที่จะได้มีอยู่แค่ขณะเดียวโอกาสนี้โอกาสเดียวคือ3อย่างนี้มาบรรจบกันมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2คำสอนด้วยระเบียบถ้อยคำทรงจำเอาไว้มีสืบทอดต่อกันมาและ3เราได้ความเป็นมนุษย์1มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2มีการแสดงพระสัทธรรมและ3เราได้กำเนิดเป็นมนุษย์3อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาดชาตินี้เราต้องได้อย่างน้อยโสดาปัตติผลอย่าทำตัวเป็นเหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงเลยไปจะเดือดร้อนในภายหลังตอนนี้เราได้โอกาสแล้วเฮ้ยทำไมมันได้ง่ายป่านนี้มงคลอัศกิจใช่ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่จริงๆแล้วเราอาจจะดูเหมือนยาวนะเราก็อายุประมาณ70 80 90บางคนอยู่100 ปีมันไม่นานนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่ามันนานถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นอสงไขยกับนี่100ปีนี่มันนิดเดียวแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่100ปีด้วยเพราะช่วงเวลาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่เนี่ยมันแค่ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะไม่ถึง70ก็ได้อาจจะไม่ถึง12เดือน1เดือน15วัน7วันนี่แน่นอนไม่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งนะแน่นอนบางคนอาจจะไม่ถึงวันเราแค่ว่ากินข้าวนี้หมดไปคำหนึ่งสองคำอาจจะได้เวลานั้นลุกไปเข้าห้องน้ำอาจจะได้เวลานั้นอาจจะแค่ชั่วลมหายใจกึกกักอาจจะไม่อยู่ถึงตรงนั้นมันมีเวลาแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงความที่เป็นขณะเวลานี้สถานที่นี้ time and space นี้ที่เราได้แล้วมีคำสอนแล้วจึงควรพยายามใส่ความเพียรใส่การทำจริงแน่จริง
ในการปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างให้ได้อย่างน้อยก็เป็นโสดาปัตติผลน่ะเพราะว่าถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคตายไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะมีโอกาสนี้โผล่มาอีกหรือไม่นะท่านหวังอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ดันไปเกิดในป่าอเมซอนอย่างนี้หรือไปเกิดในดินแดนที่เขายังมีมิจฉาทิฏฐิกันอยู่อย่างนี้เคสกรณีของโชติบาลมานพเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีคำสอนของท่านอยู่แต่ว่าดันเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ได้เชื่อทางนี้เขาเป็นนับถือศาสนาอื่นไปก็เลยมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเกือบแย่แล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีจิตน้อมไปรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลนี่อย่าเพิ่งตายตะบวงให้เราพิจารณาในทั้ง8ประการนี้แล้วให้มีความร้อนใจหมายถึงการทำความเพียรอย่างแรงกล้าเหมือนคนไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟก่อนเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยรีบมาทำความเพียรในการรู้อริยสัจทั้ง4เสียก่อนโดยด่วนเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังได้ตัวหลังวันนี้ฝากไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคณสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ประการอัตตกนิบาตหวังว่าท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังข้อนี้แล้วจะมีความรู้มีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาเกิดขนลุกสู้ขึ้นเกิดความตื่นตัวขึ้นเกิดความตื่นใจขึ้นเกิดความรู้ขึ้นปัญญาขึ้นให้ได้เห็นตามธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: าสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้หลังคาดการพบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับฝนตกหนักและลดผลกระทบต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านอันดับขยับขึ้น5อันดับ
7: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025ว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2565โดยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น23คะแนนเป็น432คะแนนส่วนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนเป็น407และ392คะแนนตามลำดับส่งผลให้อันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58เป็นอันดับ53ของโลกซึ่งผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จร่วมกันของนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมย้ำว่าคะแนนที่ดีขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้หยุดพัฒนาแต่ต้องใช้เป็นแรงส่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้มข้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลPISAมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาที่ตรงจุดโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจการคิดวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาศักยภาพครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับคนไทยทำงานโรงแรมในมาเก๊า20อัตราเงินเดือนกว่า 50,000 บาทสมัครได้ถึงวันที่11กันยายนนี้
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าจำนวน20อัตรารวม3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP เงินเดือนประมาณ 54,000 ถึง 71,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ถึง 30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีบุคลิกภาพและทัศนคติดีโดยบางตำแหน่งกำหนดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมได้รับค่าอาหารระหว่างทำงานค่าเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายนโดยไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมรวมประมาณ 4,700 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสายด่วนกรมการจัดหางานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าตรู่เลยค่ะวันพุธที่9กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะดูแลกันกับเพจข่าวยามเช้าวันนี้เริ่มต้นมาก็ 6:09 นาทีวันที่9เดือน9วันนี้น่าจะมีใครๆแถวๆนี้หรือเปล่าที่แบบว่า
1: โปรโมชั่นตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไม่หลับไม่นอนนะเมื่อคืน9เดือน9อ่ะ
0: ค่ะวันนี้
1: ใช้จ่ายก็ประหยัดกันหน่อยนะ
0: ใช่นะคะแต่หลายท่านก็บอกว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสจะต้องใช้ให้หมดนะคะจะได้มีเรียกว่าแบ่งเบาภาระไปได้บ้างนะคะขณะเดียวกันวันนี้วันที่9นะคะก็ต้องตามกันดูเรื่องของพายุต่างๆฟ้าฝนนะคะซึ่งไม่มีประกาศเรื่องของพายุในช่วงนี้มีแต่ประกาศฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะจนถึงวันที่13กันยายนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ10ถึง13ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวทั้งไทยตอนบนทั้งภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายนช่วงนั้นเนี่ยนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปนะคะกรมอุตุเขาจะประกาศออกมาอีกครั้ง5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ฟ้าฝนวันนี้นะคะอาจจะเป็นใจหรือไม่เป็นใจสำหรับใครจะเดินทางบ้างค่ะภาคเหนือวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนประมาณ 70% ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 60% ค่ะมาดูที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้กันหน่อยค่ะ 40% ค่ะอันดามันภาคใต้อันดามันนั้น 40% เช่นกันนะคะส่วนใครที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันนั้นถ้าจะออกเรือนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 60% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะหน่อยค่ะ 70% ค่ะคุณคะ
0: ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ฟังค่ะสทช.ก็ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนจากกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีการประกาศออกมาค่ะ
1: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยค่ะได้มีการสั่งการจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะมีการรายงานสถานการณ์ภัยการแก้ไขปัญหาและก็การให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการสั่งการจังหวัดนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยแล้วค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่พร้อมกับประสานจังหวัดนั้นส่งข้อมูลเพื่อเยียวยาประชาชนโดยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งหากว่ามีแนวโน้มว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นนั้นให้รีบประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็หาและถ้าหากว่าต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมนั้นพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องการขอรับการสนับสนุนทางอากาศยาน KA32 นั้นก็ให้ประสานแจ้งมาอย่างปอพอได้ทันทีค่ะพร้อมกับขอให้จังหวัดนั้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเร่งจัดประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะจัดส่งข้อมูลมายังปอพอแล้วก็จะมีการตรวจสอบหลังจากนั้นจะมีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะตามมติครม.ต่อไปด้วยค่ะ
0: ด้านนายจิรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะปอพอได้ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วตามมติครม. มนะคะเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทปรากฏว่าโอนเงินรอบแรกสำเร็จแล้วเมื่อวานสักตี 2-6 โมงเช้านะคะโอนเงินเยียวยาจังหวัดน่านนะคะ8กันยายน2569จำนวน 15,080 รายนะคะรวมเป็นเงินกว่า135,720,000 บาทนะคะคือดูตัวเลขเนี่ยจริงๆเขามีมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ 15,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ประมาณสัก136ล้านกว่าบาทก็ฝากนะคะปภ.ก็ฝากว่าอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาก็บางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ครบแล้วเนี่ยใครตกหล่นยังไงติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะ1784-1784นะคะสายด่วนนิรภัยนะคะขณะที่ประเทศไทยและสปป.ลาวค่ะร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศให้กับสปป.ลาวด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวค่ะพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวนะคะหลังจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งก็มีการหารือยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะเพื่อให้ทั้งไทยและก็ลาวค่ะสามารถร่วมกันรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะกระทรวงทรัพย์ก็ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้สปป.ลาวด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาดูทางฝั่งของภาคใต้กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยก็จะลงไปอีกเนี่ยประเทศถัดไปนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของจากอินโดนีเซียเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะโรงพยาบาลเบตงเองมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีเลยนะคะสำหรับที่จะรับมือกับฝุ่น PM 2.5 หลังจากพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็หัวใจเยื่อบุตาอักเสบเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมได้ให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 นี่แหละค่ะอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะที่ออกจากบ้านแล้วก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งงดการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แวะไปที่เรื่องของการเกษตรกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ปลาหมอคางดำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปลาหมอคางดำโอ้โหนะคะที่มาระบาดใหม่ๆเนี่ยมันแพร่พันธุ์ไวแล้วก็เร็วด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำให้เกิดผลสำเร็จตามคำสั่งศาลปกครองกลางค่ะพร้อมกับย้ำว่าจะต้องเดินหน้า7มาตรการที่จะไปควบคุมการแพร่ระบาดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบเต็มกำลังเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปแล้วนะคะไปยังผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณวัชรพลขาวขำซึ่งกำกับดูแลกรมประมงดูแลในเรื่องของกรมประมงด้วยก็เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีที่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำค่ะพร้อมกับสั่งให้กรมประมงนั้นจัดทำรายละเอียดเป็นแผนดำเนินงานออกมาค่ะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติการนั้นเป็นผลสำเร็จตามคำสั่งของพิพากษาด้วยนะคะสืบเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งออกมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงเองก็ดำเนินการตามแผนระยับ ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนี่ก็เป็นมาตรการที่วางไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักค่ะรวมไปถึงการสั่งการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ศาลนั้นมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยมีการเร่งรัดการทำงานนะคะตาม7มาตรการมาดูกันค่ะว่า7มาตรการนั้นมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกเป็นการควบคุมและกำจัดต่อมาคือการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มน้ำย่ออะไรนะเกลือจิ้มเกลือน้ำย่อน้ำบ่งอะไรเนี่ย นะคะแล้วก็การนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ต่อไปมีการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนมีการสร้างความรู้ความตระหนักแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแล้วก็ติดตามการระบาดค่ะและที่สำคัญค่ะการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วหลังจากที่ศาลปกครองกลางนั้นมีคำสั่งพิพากษาก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาแล้วก็ให้เป็นผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับผลการดำเนินงานตามข้อมูลของกรมประมงนะคะซึ่งอัปเดตไว้27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถกำจัดปลาหมอคางดำไปแล้วเนี่ยรวมไปแล้วนะคะอยู่ที่โอ้โหค่อนข้างเยอะนะ10ล้านกว่ากิโลกรัมค่ะขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดพบพื้นที่ระดับความชุกชุมลดลง10จังหวัดด้วยกันค่ะระดับความชุกชุมเนี่ยคงที่8จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็พื้นที่ที่พบการระบาดเนี่ยอย่างละ3จังหวัดค่ะก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปนอร์เวย์นะคะถึงนอร์เวย์แล้วแล้วก็นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็เดินทางตั้งแต่วันที่7นะคะเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพนะคะซึ่งท่านก็มีการโพสต์นะคะผ่าน Facebook เมื่อวานนี
1: ้
0: บอกว่าเดินทางไปถึงที่นอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าวนั้นนะคะระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีไปเจอคนไทยที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์เข้ามาทักทายเป็นกันเองมากต่างคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจท่านบอกนะคะผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีท่านก็บอกว่าขอบพระคุณมากๆครับนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ในวันนี้นะคะในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีก็ได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความยินดีนะคะขณะที่ในส่วนของมาตรการอื่นๆรัฐบาลก็เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบซึ่งมีเรียกว่าสกัดการทุจริตราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะคะแล้วก็จัดทำแบ็คลิสต์กลางเรียกว่าทั่วประเทศนะคะเตรียมเปลี่ยนข้อสอบภาคกนะคะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการมีมาตรการอื่นๆนะคะอย่างท่านรองนายกสุภจีก็มีการเปิดเผยถึงการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ส่วนเรื่องข่าวดีเรื่องหนี้ครูหนี้สินของครูกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าแก้หนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วก็จะสร้างวินัยการเงินป้องกันปัญหาซ้ำซากนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีพึ่งนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ออกมาขีดเส้น1สัปดาห์สั่งสคบ.ตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์ย้ำว่าตรวจสอบ ทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะมานับถอยหลังกันนะ33วันจะถึงการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปีนี้แล้ว
1: ค่ะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วย
0: เฉพาะกรุงเทพนะ
1: เฉพาะกรุงเทพนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วนะคุณเพราะว่าหยุดหลายวันเหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าการประชุมเนี่ยจะเริ่มวันที่12ใช่ไหม12-16
0: 12-18
1: ตุลาคม
0: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรการของความปลอดภัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะนำอาหารรสชาติดีๆขึ้นสู่เวทีเพราะว่าการประชุมครั้งนี้คนจากโอ้โหเรียกว่าจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้นะมาประชุมเนี่ย 15,000 กว่าคนน่ะนะคะ190ประเทศนะคะประมาณนี้แหละนะคะซึ่งเราก็จะมานับถอยหลังด้วยกันนะคะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นกันเยอะมากเลยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมานะคะแล้วก็มีผลและล่าสุดก็คือมีโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะหมอเอกเมื่อวานนะคะก็แถลงพร้อมกับรองโฆษกเต็มคณะเลยนะคะหมอเอกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าจะลุยสื่อสารเชิงรุกคุ้มเข้มไม่เน้นโต้วาทีนะคะแล้วก็พร้อมจะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนะคะมุ่งสร้างประโยชน์ต่อประชาชนขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้ประเทศนั่นเองค่ะ
1: ค่ะที่ประชุมครม.ก็ได้มีการประชุมออกมาแล้วก็มีการเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยศรีลังกาด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้วก็ป้องกันการสรรหาผิดกฎหมายค่ะซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทยระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อที่จะนำมาวางกรอบความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งการรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากว่าไทยนั้นยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนค่ะโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ 10,000 คนซึ่ง MOU เนี่ยจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานแล้วก็กฎหมายนโยบายด้านแรงงานด้วยค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีแนวปฏิบัติที่ดีรวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะผลิตภาพแรงงานรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยค่ะซึ่งแรงงานศรีลังกานั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติค่ะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสัญญาจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานไทยด้วยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะแรงงานนั้นจะต้องเข้าประเทศแล้วก็ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็ทำงานเฉพาะกับนายจ้างเท่านั้นหรือจะทำในอาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นรวมไปถึงต้องผ่านการตรวจสุขภาพมีหลักประกันเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นไปตามกำหนดก่อนเริ่มงานค่ะซึ่งข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการสัญญาจ้างงานนั้น2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะซึ่งถ้าหากว่าทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดเลยค่ะน
0: ี
1: ่คือความร่วมมือระหว่างไทยและศรีลังกาค่ะคุณน้อย
0: ค่ะส่วนไทยและอิสราเอลก็ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เนรเทศผู้ที่มีพฤติกรรมไม่โอเคมาไทยแล้วมีพฤติกรรมไม่โอเคเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการที่ข่าวก็นำเสนอไปนะคะทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เลยออกมานะคะร่วมกับทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหารือกันนะคะตรงไปตรงมาเลยนะประเด็นความกังวลของคนไทยตอนนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะมีการรวมตัวของอิสราเอลเป็นชุมชนเลยนะคะท่านก็เลยออกมายืนยันกับทางด้านนางอโลนาฟิชเชอร์คัมนะคะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไทยเราค่ะจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายตอนนี้ไทยเนี่ยนะคะจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีแล้วก็ย้ำว่าไทยกับอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการนะคะด้านแรงงานแล้วก็ถึงแม้ว่าไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านนางอารอน่าก็รับทราบปัญหายืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ควรไม่ควรนะคะดูแล้วก็ don't นะคะแจกจ่ายให้กับกรมกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์สายการบินคือทุกอย่างเลยให้ชาวอิสราเอลที่จะมาไทยนี้ได้รับทราบด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปติดตามความคืบหน้าอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเยียวยากรอบการเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็เตรียมกรอบวงเงินเยียวยาไว้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา240ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะในช่วงของวันที่26ธันวาคมปี68มาจนถึงวันที่23กรกฎาคมปีนี้นะคะเพื่อการเยียวยานั้นจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทั่วถึงสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นค่ะโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทค่ะซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักติดตามตีค้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นใครที่อยากจะไปทำงานที่มาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะ 70,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสมัครฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามกับพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกับยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ตีของร้องข่าว บอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระราชพิธีดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเริ่มกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเข้ามาจำนวน1ตำแหน่งอันได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นี้ก็ย้ำแหละครับว่าจากนี้ไปทีมโฆษกรัฐบาลจะให้ข้อมูลเข้มข้นฉับไวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่เน้นการโต้ว่าทีแต่ว่าเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลความจริงให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมยกระดับมาตรการเหล่านี้ให้มันเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งในบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังพบอีกว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยแล้วคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.จึงมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญสำคัญทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมไปถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกันด้วยเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกต่อไปชั่วกับชั่วกันแหละครับแล้วสำหรับมาตรการสำคัญนั่นก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกันด้วยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเองแหละครับและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันและในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันทันทีทันใดแล้วนอกจากนี้ จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและก็ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองล่ะครับแล้วสำนักงานกพ.ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการกันด้วยและก็มีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกโดยปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามกันแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม2569ครับและนอกจากมาตรการทางวินัยและฐานข้อมูลกลางแล้วยังมีแผนปรับระบบสอบใน3ระยะอันได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีอันนี้จะจัดทำหลักเกณฑ์และมาตร

จริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปจบครบถ้วนทุกประเด็นและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายกันแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้แหละครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันด้วยทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วการเจรจาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้จึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาก็ย้ำเลยครับว่าในขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาเท่านั้นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพิจารณาอีกครั้งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่โอยมีมาหลายปีกันแล้วล่ะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันชูว่าสร้างวินัยการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดซ้ำซากต่อไปในอนาคตกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าในขณะนี้นั้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากราชการหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งจำเป็นจะต้องหารือร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการกู้เงินของข้าราชการครูนั่นก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันนี่แหละครับซึ่งทำให้เกิดลักษณะงูกินหางเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาด้านการชำระหนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันกันต่อไปและอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้ที่ล้มต่อกันเป็นทอดนั่นแหละครับและนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่แล้วนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังระบุอีกว่าการดำเนินงานในระยะต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินซ้ำๆซากๆแบบนี้กันอีกโดยจะต้องกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่มันชัดเจนรวมไปถึงพิจารณาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครุสภาในการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินแก่ครูกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์โดยย้ำว่าจะตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงๆโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งทางสคบให้ตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานความคืบหน้าการณีกลุ่มผู้ร้องกว่า10รายด้วยกันเข้ายื่นเรื่องต่อสคบเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดแล้วทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทางสคบไปเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายทุกคน

0: ื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดโดยได้กำชับว่าเรื่องนี้ต้องแยกตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS และการเข้าร่วมแผนธุรกิจการมีระบบสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริงเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ร้องแต่ละรายชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการครบถ้วนตามที่เสนอขายไว้หรือไม่อย่างไรแล้วการโฆษณาและการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือไม่รวมไปถึงค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปและมีเงื่อนไขอย่างไรทางสคบก็จะพิจารณาจากเอกสารและธุรกรรมจริงๆไม่เพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่คำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนการส่งมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าและบริการที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV แผนการตลาดคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่แต่ละรายได้รับแล้วและก็เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงและนำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลของทางสคบ.บริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนหรือธุรกรรมทุกประเภทอันนี้เป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อร้องเรียนทางสคบก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้นตรงตามข้อมูลที่แจ้งไว้และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาก่อนการยื่นเรื่องของกลุ่มผู้ร้องครั้งล่าสุดทางสคบเคยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วจำนวน8รายด้วยกันตั้งแต่ปี2556ถึง2569ในประเด็นขอให้ตรวจสอบการเข้าร่วมธุรกิจและขอเงินคืนโดยสามารถเจรจาตกลงจนผู้ร้องได้รับเงินคืนและยุติเรื่องร้องเรียนกันไปแล้วส่วนกลุ่มผู้ร้องที่ได้ยื่นเรื่องเมื่อวันที่1กันยายน2569สดๆมาดๆก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายเป็นรายบุคคลกันต่อไปแล้วครับแล้วในส่วนของข้อมูลที่ระบุกันว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายและมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทนั้นทางสคบก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับโดยจะตรวจสอบที่มาของตัวเลขและเอกสารประกอบของแต่ละรายว่าชำระเงินจำนวนเท่าใดชำระเพื่อรายการใดได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการแล้วหรือไม่อย่างไรมีการใช้งานระบบหรือได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์กลับคืนไปเท่าใดก่อนที่จะสรุปจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆและกรณีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางศาลนะครับพี่น้องโดยคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับย้ำโดยคดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าสุดจึงเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของทางสคบเท่านั้นโดยไม่ก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาของศาลและกำชับให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วตรงไปตรงมากันด้วยโดยผู้ร้องต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานและบริษัทเองต้องมีโอกาสในการชี้แจงด้วยหากพบว่ามีการโฆษณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือมีการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายทางสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีท่านใดหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันต่อไปแล้วครับโดยทางสคบจะไม่ปล่อยให้เรื่องหยุดอยู่เพียงการรับคำร้องเรียนเท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเมื่อประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ซึ่งจะเป็นการรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีประชุมระดับโลกแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังไปอีก 33วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็จะมีการเตรียมรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกในครั้งนี้ด้วยโดยอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนั่นก็คืออาหารไทยนี่แหละครับพี่น้องที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานที่เสิร์ฟครับพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามเลยทีเดียวครับเรียกว่าทุกองค์ประกอบจะสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมของประเทศไทยซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้เพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ย้ำนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวยังไงก็ลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:53 นะคะหลังจากติดตามตีค้องร้องข่าวชัดเจนแล้วนะคะมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะคุณเจนจิราบอกว่าคุณบุญมาสวัสดีด้วยนะคะพร้อมทีมงานด้วยทุกคนเลยนะคะ
1: คุณประเสริฐนะคะบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบนะคะรับฟังประจำเลยอยู่ที่เบตงใต้ค่ะ
0: น้องชาตรีบอกเพิ่งตื่นมาฟังครับพี
1: ่ๆโอ้ขอบคุณมากค่ะ
0: ต้อนรับนะคะทุกท่านเลย
1: คุณสมพานคุณทองใสนะคะคุณทองใสบอกว่าสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าด้วยเช่นกันนะคะ
0: พี่สมัยคุณพี่พับเพิงนะคะคุณประภา
1: อาม่าซิมอาม่าคิมนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณค่ะคุณกศลแฟนตัวยงก็มาแล้วค่ะคุณพงษ์นเรศนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะพี่พิกุลพี่สุชินพี่โกศลพี่พงษ์นเรศหลายท่านขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะใครที่มองหางานแล้วอยากจะไปทำงานมาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะถึง70,000 กว่าบาท
1: โอ้เยอะค่ะ
0: ค่ะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าค่ะซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็คาสิโน20 อัตรา3 ตำแหน่งค่ะได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10 อัตราพนักงานต้อนรับ5 อัตราและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5 อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 54,397 บาทนี่คือสตาร์ทแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สูงถึงนะคะ71,575 บาทแต่ว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะผู้สมัครต้องมีอายุ 21-30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสื่อสารภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษได้นะคะมีบุคลิกทัศนคติดีโดยผู้ชายสูงอย่างน้อย180 ซม.นะ
1: ค่ะ
0: สูงใหญ่นะคะผู้หญิงก็สูงอย่างน้อย163 ซม.ทางนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะทำงานสัปดาห์ละ48 ชั่วโมงถ้าเป็นตีเป็นรายวันก็แค่20ก็2วันน่ะสัปดาห์นึงทํางาน2วัน
1: อู้ดีจังเลย
0: ไม่แต่เค้าทํางาน
1: ฉันอยากทําแบบนั้น
0: ทํางานเป็นชั่วโมงไงแต่จะมีกะแต่จะมีกะหมุนเวียนเช่นใน1สัปดาห์อ่ะคิดไปสิ1สัปดาห์7วันวันละ2ชั่วโมงก็14ชั่วโมง
1: ทํางานเหมือน
0: ทํางานอีกวันละว
1: ัน
0: ละ4ชั่วโมงเองเนาะประมาณนี้อ่
1: ะ
0: นะคะก็สัปดาห์1พร้อมกับได้รับอาหารระหว่างทํางานด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะเครื่องบินไปกลับเนี่ยเค้าก็ดูแลด้วยตั้งแต่นะคะจนสิ้นสุดสัญญามีวันหยุดประจําปีด้วยมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าแล้วสําคัญคือสมัครฟรีนะคะถ้าให้สมัครแล้วเสียตังค์เนี่ยมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นก็คือสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะคะของกรมการจัดหางานสมัครได้จนถึงวันศุกร์นี้11 กันยายนนะคะวันสุดท้ายเขาจะปิดระบบ4:30 นะ16:30 นผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ
1: ค่ะ
0: แต่ผู้ผ่านการคัดเลือกเขาจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นนะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือ02-245-1034 02-245-1034ค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะก็จะให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยก็คือคาซีทเวลานั่งรถในราคามากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายสูงถึง 4,000 ถึง 10,000 บาทต่อชิ้นค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒนะคะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การอนามัยโลกนะคะได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะซึ่งทางด้านของคุณพัฒนาเองก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้วยนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันให้เด็กๆเนี่ยเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นค่ะเพราะว่าการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือว่าเอาพูดเป็นภาษาที่ติดปากกันหน่อยก็คือคาซีทนะคะให้คาซีทเนี่ยได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับการเสียชีวิตในเด็กเล็กเนี่ยได้ถึง70%นะคะของข้อมูลเนี่ยปรากฏว่า ถึงแม้ว่าจะมีการแก้กฎหมายจราจรที่กำหนดให้เด็กเล็กเนี่ยต้องใช้คาซีทนะคะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านความรู้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานรัฐสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะให้รับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้วที่สภาพยังดีอยู่นำไปคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนที่จะขยายครบ77จังหวัดในปี2569นี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลคาซิสเข้าระบบแล้ว719ตัวนะคะส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้วเนี่ย447ตัวพร้อมกับเชิญชวนให้ใครที่สนใจนะคะอยากจะส่งต่อเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆเนี่ยก็ร่วมบริจาคได้นะคะบริจาคคาซิสที่ยังสภาพดีอยู่นะยังปลอดภัยอยู่สภาพดีอยู่ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะหรือกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศก็ได้ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้นะคะหรือว่าศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟแล้วก็สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมบริจาคได้เลยค่ะ
0: ค่ะส่งท้ายนะคะจุฬาราชมนตรีนะคะประกาศฟัตวาฟาตอนีเดรุสลามชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขผนึกพลังขับเคลื่อนฮูกัมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาย 7:00 นนะคะเราลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา